0: งขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
1: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
0: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
1: ที่สำคัญคณะมนตรีอยู่ในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
0: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
2: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดการซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้แล้วเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
3: ด้านนายศิริศักดิ์พวงเกศแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทัน แล้วสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีกว่านี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่นะครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานเขาการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
3: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาควันแสนสุขรายงาน
6: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
2: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้ ใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมเฮบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
12: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
2: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่เอ่อทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
12: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอร์เวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิทานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภานิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหวงหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับ ชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปเที่ยวชนะพรพวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพักพลเทระรัสกุลกับซัตซีรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13-21 21-13 21-11 พักรอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบค์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้และสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2รัตนาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ มาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 นาที
14: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranugramthai และ www.saranugramthai.or.th
12: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 จากแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
2: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
21: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด -19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด -19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด -19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณฤมลอุดมพรครับ
22: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
23: จุดที่เยอะแล้วก็สถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมอ่ะนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะคะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วย หมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขนาดนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
22: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
23: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
22: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
23: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด-19 อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อจะได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงๆควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆเราอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
22: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไร
23: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะคะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว DDoc นี่คือมาจากคำว่า distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆนะคะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆ อาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจมรแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวีย ราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
0: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนั้นยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีมั้ยคะ
23: คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตรวจไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะว่าในกลุ่มที่เราจะแนะนำในเรื่องของวัคซีนโควิดอันนี้หมายถึงในกลุ่มซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวซึ่งเสี่ยงต่อการที่ว่าถ้าเกิดเขาไปรับเชื้อแล้วอาการจะรุนแรงแต่ไม่ก็ตามการจะรับวัคซีนโควิดเป็นไปตามความสมัครใจนะคะและต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ดูแลเช่นถ้าจะรับวัคซีนก็ต้องอาการคงที่พูดง่ายควบคุมอาการโรคประจำตัวได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์แล้วตกลงร่วมกับผู้ป่วยนะคะ
0: สุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะกล่าวฝากเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องประชาชนในเรื่องนี้ไหมคะ
23: ค่ะก็อยากจะบอกว่าจริงๆโควิด19นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
0: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
23: ค่ะยินดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
23: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
3: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
5: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกฎวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
7: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
8: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้ 200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นในการบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
5: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน 400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
2: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นครับ
9: เคาะข่าวเล่าประเด็น
24: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิตยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไร กลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อเหล็กเลี่ยงการอายัด
6: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊ง call center ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือ section ที่2พอเข้าสู่ section ที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ดอทได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
24: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
10: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จะเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
11: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
10: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด ด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
13: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI ปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
10: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทัน

0: พื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
1: ้สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
2: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอักตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 8:00 น.ถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีซังคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและFacebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผม
1: ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31ถึง1กันยายนนะฮะ31สิงหาคมจนถึง1กันยายนบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคึกคักครับเพราะว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นำผลงานต่างๆเนี่ยที่ได้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับเรื่องของนโยบายแล้วก็มอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะฮะครม.สัญจรสงขลาก็เคาะ4ควิกวินฮะทุ่มกว่าแสนล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่แก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของประกันภัยพิบัติเชิงรุกนะครับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ทั่วประเทศนะฮะต่อไปเวลาเราเกิดน้ำท่วมพายุลมแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องรอหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะครับจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซะก่
2: อ
1: นหลังจากนั้นก็ค่อยเอาหลักฐานไปยื่นต่ออำเภอต่อตำบลต่ออะไรในพื้นที
2: ่
1: นะฮะแล้วก็รอเวลานั่นคือค่อนข้างนานแล้วก็อัตราการจ่ายก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับท่วม10ครั้งก็จ่าย 9,000
2: ก็คือ1ปีถ้าสมมุติว่าท่วม1ครั้ง 9,000
1: เหมาจ่ายเหมาจ่ายแต่สลับระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะไปประกันน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุและอื่นๆเนี่ยให้กับประชาชนเองจะเบี้ยประกันให้หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมา บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายนะครับในอัตราที่สมเหตุสมผลถ้าน้ำท่วม 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้ง 20,000
2: ก็นับเป็นครั้งๆไป
1: น
2: ับ
1: เป็นจำนวนครั้งแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการนับ 9,000 แล้วก็เหมาจ่ายครั้งเดียวจบนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างก็น่าจะได้คุ้มค่ากว่านะครับแล้วจะมีอัตราอื่นๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีผลบังคับ
2: ครับ
1: รัฐบาลบอกว่าต้องให้ทางคปภ.คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ไปคิดกับทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปออกแบบผลิตภัณฑ
2: ์
1: ออกมาว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
2: ่งบประมาณทั้งหมดจะเท่าไหร
1: ่ใช่แล้วจะต้องออกแบบพื้นที่ว่าอ้าวพื้นที่ไหน
2: ครับ
1: แต่ในข่าวบอกว่าทั่วประเทศเลยนะ
2: 30ล้านครัวเรือนก็น่าจะทั่วประเทศ
1: 30ล้านครัวเรือนเนี่ยทั่วประเทศ
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เพราะว่า
1: คนเรามี60ล้านคน
2: มันเปรียบเทียบกันก็2คนต่อ1ครัวเรือนนะครับอันนี้เปรียบเทียบแบบง่ายๆ
1: อันนี้คือเขาใช้ตัวเลขไหนมาเปรียบเทียบสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือเปล่า
2: ก็ไปแต่ว่าถ้าพูดถึงในหาดใหญ่ไม่น่าจะถึง30ล้านครัวเรือนไง
1: แต่เขาบอกทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศ
1: คือถ้าทั่วประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศเนี่ยมันคือ30ล้านครัวเรือนหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าจะไปดูเนี่ยตัวเลขอย่างชัดๆเนี่ยต้องดูที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2: ครับ
1: เขาเก็บข้อมูลเอาไว
2: ้
1: นะครับแต่เอาละมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยธรรมชาติเชิงรุกมิติใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะของ ประเทศไทยต้องใช้คำว่าของประเทศไทยเพราะไม่เคยมีมาก่อนนะฮะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในครม.ชุดนี้นะฮะแล้วก็ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็เรียกความฮือฮาได้อย่างมากมายนะครับอ้าวลงรายละเอียดสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบประกันผู้ประสบภัยเนี่ยในรูปแบบใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับย้ำอีกนิดทีนึงถ้าหลักเกณฑ์นี้ออกมาบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยใครเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยจะจ่ายให้ส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 นึงท่วม2ครั้งเอาไป 20,000
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันที่2ฮะเกิดวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแหละหรือแผ่นดินไหวก็ให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือน 5,000 นะแล้วก็จ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายภายใน15วันด้วย
2: ครับ
1: จ่ายเงินตามมูลค่าเสียหายจริงอันนี้คือส่วนที่2แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมันเกินกว่าตรงนั้นน่ะเขาก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: คุ้มกว่านะฮะเสียชีวิตได้เท่ากันนะครับกับเกณฑ์ช่วยเหลือราชการ2ล้านบาท
2: ครับ
1: ที่ประชุมก็มอบหมายให้ทางปภ.และคปภ.ไปศึกษาซิว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยในการจัดการเนี่ยมาตรการนี้อย่างไรพอมีมาตรการนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการยกเลิกเกี่ยวกับการนำงบกลางเนี่ยมาช่วยเหลือในกรณีน้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี
2: ้ครับ
1: เพราะว่าเงินเหล่านี้ก็น่าจะถูกใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันนั่นเอง
2: ครับ
1: นะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันแต่นั่นก็คือมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยในเชิงรุกนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยา
2: ครับ
1: เตรียมการรองรับแล้วก็รับกับความเสี่ยงล่วงหน้านะฮะแต่ว่าถ้ามองในทางธุรกิจแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: บริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเรียกค่าประกันเนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่เสี่ยงมากๆเช่นแม่สายเชียงราย
2: อย่างฝั่งภาคเหนือ
1: น่านหรือว่าสงขลาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเบี้ยประกันก็จะแพง
2: ที่เคยท่วมมาแล้ว
1: ที่เคยท่วมมาแล้วท่วมซ้ำซากท่วมทุกปีเขาก็จะไปประเมินกันว่าอ้าวตรงนี้เบี้ยประกันก็น่าจะสูงส่วนตรงนั้นตรงนี้ในเขตเมืองเนี่ยแม้จะไม่ท่วมมากแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง
2: ก็จะแตกต่างจากจังหวัดที่อาจจะไม่เคยเจอน้ำท่วม
1: ถ้าไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยเบี้ยประกันก็จะต่ำแล้วเขาก็จะควบรวมออกมาว่าอ่ะโซนนี้เท่าไหร่โซนนั้นเท่าไหร่เนี่ยออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะว่ายังไง
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าพอผมเห็นคำว่าทั่วประเทศปุ๊บเนี่ยผมสะกิดใจ สะกิดใจในที่นี้ว่าเงินจะพอหรือ
2: ครับก็ต้องไปดูในเรื่องของทางคปภ.คุยกับปภ.ก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นลักษณะเช่นใดนะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้คือแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่ได้มีอาจเป็นการนำเสนอก่อนนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีตอนการเปลี่ยนในเรื่องของงบกลางฉุกเฉินแน่นอนนะครับนะเพราะว่ายังไงในเรื่องของการใช้งบประมาณก็จะต้องมีการควบคู่ให้คุ้มค่าที่สุด
1: ขอให้เป็นแบบเจอจ่ายจบ
2: ครับ
1: คือเจอแล้วจ่ายแล้วก็จบอะเร็วๆเพราะว่าคือภาครัฐเนี่ยก็ทราบกันดีเพราะว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยมันเยอะ
2: ครับ
1: พอมันมีขั้นตอนเยอะมันคนมันเยอะก็ช้าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบประกันให้บริษัทประกันเนี่ยเยียวยาก็ต้องรอดูต่อไปเราก็คาดหวังว่ามันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของผลเงินเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น
2: ต้องมาดูด้วยว่าประกันเจ้าไหนที่จะมาเรียกว่าคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเคยเห็นครั้งที่บริษัทประกันก็เคยได้รับบทเรียนมาแล้วตอนกรณีโควิด-19
1: สินมั่นคงประกันภัยใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คาดไม่ถึงไง
2: ครับ
1: คือไม่คิดว่าอ้าวพอออกแบบมาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเป็นโควิดเนี่ยมันจะเยอะแล้วปรากฏว่าทุนไอตัวทุนประกันเนี่ยก็พอสมควร
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เบี้ยประกันมันไม่พ
2: อ
1: ที่จะไปจ่ายเขา
2: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามาคปภ.เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกบริษัทประกันเนี่ยที่ ที่อยู่ในแรงกิ้งเนี่ยอันดับ1 2 3มาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะครับก็ยังคงจะต้องติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางคปภ.และก็ปภ.อีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีก1เรื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการแถลงของครม.สัญจรนะครับอีก1เรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะครับรถไฟ6โครงการด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ3โครงการเคยมีวิศวกรมาพูดในรายการของเราด้วยนะครับน่าจะเป็น
1: บางวัน
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของการก่อสร้างในส่วนของจังหวัดสงขลาไปยังฝั่งนราธิวาสนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้มีการพูดถึง6โครงการด้วยกันนะครับมีของใต้เนี่ย3โครงการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสายหลักเหนืออีสานอีก3โครงการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางครม.เนี่ยมีการอนุมัตินะครับในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนกว่า6โครงการด้วยกันแบ่งเป็นการอนุมัติรถไฟนะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินการธุรกิจนะครับในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้งบประมาณจะอยู่ที่ 106,700 ล้านบาทนะครับใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ7ปีด้วยกันตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี75เลยนะครับแล้วก็อีก1ที่นะครับนั่นก็คือในช่วงของสุราษฎร์ธานีถึงหาดใหญ่นะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง6ปี69ไปจนถึงปี76นะครับก็จะใช้งบอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีก1โครงการของใต้นะครับ61,500 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการช่วงหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซานะครับอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการสร้าง6ปีด้วยกันตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2574นะครับอีก1โครงการนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของปากน้ำโพเด่นชัยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการในฝั่งภาคเหนือแล้วนะครับแล้วก็อีก1โครงการช่วงเด่นชัยไปจนถึงเชียงใหม่และฝั่งอีสานก็คือที่ถนนจิระไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการสั่งให้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมทั้งหมดนะครับในการจัดทำกลยุทธ์การตลาดและก็วางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมนะครับซึ่งก็จะมีการให้ทางสภาพัฒน์ไปประเมินด้วยนะสำหรับข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการวางแผนผู้โดยสารหรือว่าสินค้าที่อาจจะมีแนวโน้มต่ำกว่าราคาที่คาดการไว้นะครับด้านทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการอัปเดตในส่วนของการก่อสร้างนะครับอย่างในส่วนของหาดใหญ่ไปจนถึงนราธิวาสนะครับตอนนี้มีการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะในช่วงของเดือนมกราคมปีนี้นะครับก็จะมีการออกแบบแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการดำเนินการทำ EIA นะครับดำเนินการขั้นตอนต่อไปควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในประเด็นอีก1ประเด็นก็คือการคมนาคมขนส่งนะครับในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 นะครับหรือว่าถนนพระราม2นี่แหละเป็นทางด่วนพระราม2ที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้มีการเปิดให้ใช้แล้วนะแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะเวลาการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่25กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเหมือนต้นทางจากฝั่งกรุงเทพมหานครลงไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็อีก1สายก็คือ N8 นะครับที่ในส่วนของนครปฐมชะอำนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เปิดคู่ขนานไปกับถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนสายใต้เดิมนะครับก็จะมีการเปิดตรงนี้รวมถึงในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะมีการวางแผนระยะถัดไปนะครับนั่นก็คือการยกระดับมอเตอร์เวย์ปราณบุรีนะครับที่จะไปถึงในส่วนของสงขลาก่อนที่จะแยกไปยังจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็รูปแบบจะเป็นในส่วนของการเปิดเลนขวาเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งขาไปและขากลับนะครับในส่วนของทางเดิมก็จะมีการขยาย2เลนทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับในส่วนของการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้
1: ครับใครแถลงนะครับ
2: คุณพิพัฒน
1: ์อ๋อคุณพิพัฒน์เรื่องคมนาคมถึงว่านะคือฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของการคมนาคมเนี่ยเวลาปีใหม
2: ่
1: เวลาสงกรานต์เราจะเจอรถติดเป็นประจำนะฮะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได
2: ้
1: เหนืออีสานใต้เนี่ยถ
2: ้
1: าใช้รถไฟทางคู่เนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้การเดินทางการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแรกๆเนี่ยคนอาจจะ จะยังใช้ไม่เยอะ
2: แ
1: ต่ต้องรอดูประเมินต่อไปเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จเขาใช้เวลาประมาณ7ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: 7ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ยเราน่าจะได้เห็นระบบรางที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อสังเกตก็คือว่ารูปแบบของระบบรางที่ใช้เนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือมันเป็นจุดตัดตามถนนตามชุมชนหรือไม
2: ่ครับ
1: เออแต่ผมเชื่อว่าเขาวางผังเมืองไว้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูผังเมืองวางผังเมืองแล้วก็ไปถามคนในชุมชนว่าเอาหรือเปล่าถ้าเกิดมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผ่าน2ขั้นตอนนี้แล้วสมัยก่อนสร้างก่อนแล้วมาดูผังเมืองทีหลังปัญหามันเลยเกิดแต่ปัจจุบันดูผังเมืองก่อนแล้วก็ดูความคุ้มค่าแล้วก็ถามประชาชนในพื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเชื่อว่าอีก7ปีเนี่ยเรื่องของถนนหนทางแล้วก็การคมนาคมการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เหนืออีสานใต้เนี่ยก
2: ็
1: จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ของกระทรวงคมนาคมส่วนคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ไปที่สงขลา
2: ครับ
1: ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนครับผมเห็นอุปสรรคปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาปากท้องนะฮะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีเม็ดเงินเศรษฐกิจพอสมควรพูดง่ายๆเป็นพวกกลุ่มถุงเงินน่ะนะครับพอเห็นประชาชนมีความทุกข์มีความยากมีความจนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีนะฮะก็มีแพ็คเกจมานำเสนอดังนี
2: ้
1: นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคือ1สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องคนที่หมุนเงินไม่ทันนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังฟังทางนี้ครับ
2: ครับ
1: ปัญหานี้นะครับจะหมดไปเพราะกระทรวงการคลังนะครับโดยธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักคือออมสินเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมก็คือจะไม่มีดอกเบี้ยในช่วง6เดือนนะครับเอาเงินต้นไปแล้วก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องจ่ายดอก6เดือนแต่เงินต้นต้องผ่อนอยู่นะครับพอรู้ว่าการฟื้นฟูใช้เวลานานนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยตามเสริมสภาพคล่องนะฮะในกรณีที่น้ำท่วมนะครับปลอดดอกเบี้ย6เดือนอีกอันนึงฮะสนับสนุนผู้ประกอบการทางธุรกิจในการลงทุนระยะยาวนะครับมีไอเดียแต่ไม่มีทุนธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยาว5ปีครับดอกเบี้ยต่ำต่ำฮะร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดเวลาโครงการนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีน้ำเลี้ยงนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้นะครับ5ปีดอกเบี้ย 1.5% หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินครับแล้วก็เรื่องของการค้าชายแดนยังมีอุปสรรคท่านนายกก็บอกว่าได้พิจารณาแล้วว่าจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะต้องไม่มีภาระตรงนี้จะมีการปรับรูปแบบตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องออนไลน์ต่างๆนะฮะแล้วก็ BOI ส่งเสริมการลงทุนจะต่ออายุเพิ่มอีก3ปีนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็ให้กู้5ปีนะครับดอกเบี้ยต่ำ 1.5% ต่อปีนะฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยในส่วนของการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของทางจังหวัดภาคใต้นะครับ5จังหวัดด้วยกันนะครับที่ไปในครั้งนี้ก็คือสตูลสงขลานราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะ
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่บอกพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นว่ามีข่าวออกมาตลอดนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมา มีความรุนแรงขึ้น
1: คุณสังเกตไหมฮะนายกยุคหลังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่แค่นายกตำแหน่งเดียวไม่ใช่นายกธรรมดา
2: ควบ
1: กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงเน
2: ี่
1: ยย้อนกลับไปเนี่ยสมัยไหนอ่ะคุณยิ่งลักษณ์ไหมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณอะไรเศรษฐา
2: คุณเศรษฐาจะเป็นการคลัง
1: การคลังใช่ไหมเขาจะควบกระทรวงอะไรต่างๆเอาไว
2: ้
1: รวมถึงกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
2: พลเอกประยุทธ์
1: พลเอกประยุทธ์กลาโหมไหม
2: ครับ
1: กลาโหมนะ
2: นะครับ
1: ก็คุณแพทองธารนี่อะไร
2: วัฒนธรรมแต่ว่าเป็นช่วงสมัยครม.ชุด2นะ
1: ชุด2
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยนายกก็จะมีความคือนายกแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกแตกต่างกันแล้วก็ถนัดงานที่แตกต่างกันนายกอนุทินเนี่ยถนัดงานด้านความมั่นคงสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนกัมพูชาหรืออะไรยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยจะใส่ชุดทหาร ชุ
2: ดข้าราชการชุดอส
1: ใช่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะทีมสื่อสารน่าจะเตรียมเอาไว
2: ้
1: นะครับให้ดูว่านี่แหละคือผู้นำที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบแล้วก็รับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่นะฮะ
2: ครับซึ่งอย่างในส่วนของภาคใต้เองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ครม.ท่านนายกเองก็มีการไปในพื้นที่ของที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยกับในส่วนของผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่มีการควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่คุณสุพลบอกก็คือตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ
1: ์
2: ก็จะห่างเว้นระยะเวลานานนะที่นายกรัฐมนตรีกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงเนี่ยคือคนละคนกัน
1: คือต้องไปสั่งอีกทีนึงนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็ค่อยทำนะฮะแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปสั่งผู้ว่าอีกทีนึงสายการบังคับบัญชาเนี่ยมันก็จะไล่ลงไปนะฮะทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันไม่ถูกอกถูกใจไม่ทันอกทันใจ
2: ครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับก็จะมีการบูรณาการและก็สร้างในเรื่องของการเห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจเองกองทัพคือฝ่ายปกครองทั้งหมดท่านนายกสามารถกำกับได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกบอกว่าในส่วนของคนในพื้นที่นี่แหละนะครับที่เป็นแรงสำคัญนะครับในการที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้ในครั้งนี้ได้นะครับก็ต้องทำงานร่วมกันกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดทุกคนในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของท่านเองนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่อยากจะเห็นความสงบสุขในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละนะครับที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำชับและก็สามารถกำกับเรื่องนี้ได้นะครับส่วนทางนักข่าวนะครับก็มีการถามอีกนะว่าการปรับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดับไฟใต้ได้จริงหรือไม
1: ่
2: นะครับท่านนายกบอกว่ามันก็ต้องดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา 30-40 ปีแล้วเนี่ยพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครพูดได้แต่ท่านนายกเองบอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยภายใต้การนำของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับมั่นใจว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือนะในทุกๆฝ่ายแล้วก็ในฝ่ายบริหารเองก็จะบริหารกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้สิ่งเดียวที่คาดหวังและก็อยากให้เกิดขึ้นคือนั่นก็คือการร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับที่จะมีการทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนำความสงบสุขกลับคืนมาให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก2จังหวัดที่เป็นอำเภอที่เป็นในส่วนของการควบคุมความมั่นคงนะครับและก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้นักข่าวถามอีก
1: ครับ
2: ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับภูมิใจไทยไหมเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยมีการมองเรื่องนี้ยังไง
1: ครับ
2: นะท่านนายกบอกว่าโอ้โหก่อนร้องโอ้โหก่อนเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าอย่าถามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นพรรคไหนพรรคการเมืองไหนจะต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อไป
1: นี่นักข่าวยังถามไม่ตรงนะถ้านักข่าวถามตรงๆคือคำถามคือไปเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าไปหาเสียงหรือเปล่าแล้วก็จะไปเจาะพื้นที่เนี่ยตอนนี้ของใต้เนี่ยของใครเนี่ยไม่รู้
2: เป็นพรรคประชาชาติคุณอะไรนะคุณทวีสอดส่อง
1: คุณทวีสอดส่อง
2: คุณอะไรนะครับอีกท่านนึง
1: คุณวันมอม
2: าวันมอมาตอมาทานะครับก็อย่างที่บอกอ่ะถามอ้อมๆเลี่ยงๆนะแต่ท่านนายกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเร
1: ื่อง
2: การเมืองไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการลงมือทำในเรื่องนี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่จะมา เป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับ เพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างสันติสุขและก็สร้างเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: คือถ้าดูเนี่ยผมดูตรวจสอบนะส.ส.ภาคใต้นะภูมิใจไทยอันดับหนึ่งนะ31ที่นั่ง แต่ว่าถ้าเกิดเอาในพื้นที่ยะลานราธิวาสเนี่ยประชาชาติอย่างที่คุณรัตพงศ์บอก
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ผมลงพื้นที่ภาคใต้ผมเห็นป้ายโอ้เต็มเลย
1: ส่วนสงขลานราธิวาสเนี่ยกล้าทำ
2: ครับ
1: สงขลานราธิวาสกล้าทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามสัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะฮะถือว่าภูมิใจไทย31ที่นั่ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะสุดถือว่าเยอะสุดแต่ว่าสงขลานราธิวาสยะลาเนี่ยยังไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทย
2: ครับ
1: นะครับเป็นของกล้าทำกับประชาชาตินะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือส.ส.ในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นพรรคเก่าเนี่ยย้ายเข้ามาสู่อีกพรรคหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลือกคนเลือกคนในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะสมัยก่อนประชาธิปัตย์มาเป็นที่หนึ่งนะตอนนี้ช่วงนั้นเหมือนขาลงอ่ะ
2: ครับ
1: เหมือนขาลงทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยตกไปเป็นของพรรคอื่นนะ
2: ครับ
1: อ่ะนี่คือ ทิศทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณอัครนันท์ กันกิตตินันท์นะฮะรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ในการประชุมครม.สัญจรนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาภายหลังการประชุมครม.สัญจรเสร็จนะฮะเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ลงไปที่บ้านเนี่ยฟังความคิดเห็นแล้วก็ปัญหาจริงๆจากเด็กและครอบครัวด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางทีฟังอยู่ในห้องประชุมฟังคนที่รายงานมาเนี่ยมันไม่เห็นภาพจริง
2: ครับ
1: นะฮะท่านก็ลงไปพื้นที่ด้วยตัวเองก็บอกว่าเด็กทุกคนคุณได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนความเป็นอยู่แล้วก็ปัจจัยต่างๆอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กนะฮะคือ ประเทศไทยเนี่ย
2: ครับ
1: มันจะต้องให้การศึกษานะฮะการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะฮะการศึกษาดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นคุณจะได้งานดีๆคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องถามคุณ คือคุณเรียนจบด้านใดมาแล้วถึงจะไปดูว่าคุณมีประสบการณ์อะไรนะฮะบ้านเราเนี่ยใบปริญญาเซอร์ติฟิเคทหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังคงเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ต้องการที่ทางบริษัทหรือว่าที่เขาจะรับเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการนะฮะอันนี้ถ้าใครเรียนไม่จบหรืออะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมนนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะทลายข้อจำกัดในเรื่องของฐานะครอบครัวไม่มีเงินเรียนยากจนหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม่ผมเสียดาย
2: ครับ
1: อีกกระทรวงหนึ่งไม่ไป
2: ใครครับ
1: กระทรวงดีอีทำไมไม่เอาไทย AI Passport ลงไปให้เขาเรียน
2: น่าจะชี้แจงหลายเรื่องอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอด้วยนะเพราะว่า
1: ได้ใช้หรือยัง
2: ผมใช้เป็นนิดหน่อยผมถ้าพูดตรงๆผมก็คือใช
1: ้คุณพูดตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลัวโดนย้ายคุณอะไรเดี๋ยวคุณช่วงหน้าก็ได้
2: เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งไม่ใช่แค่ทางผมเองก็คือเราก็ต้องไปดูฟีดแบ็กของประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับในส่วนของการ
1: ใช้ไทย AI Passport เนี่ยกี่วันละ3วันไหม
2: 3วันตั้งแต่วันที่31
1: 31 1 2วันนี้วันที่3
2: วันที่3
1: ผมก็ได้ฟังผลตอบรับนะ
2: ครับ
1: 2วันที่ผ่านมาก็มีทั้งเชิงบวกแล้วก็มีทั้งเชิงลบนะฮะแล้วก็จากผมใช้เองเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะคุณณัฐพงศ์ก็จะรู้สึกกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูเรื่องของไทย AI Passport นะฮะที่เป็นโครงการเรียกแขกไห
2: ม
1: ของกระทรวง DE
2: จริงๆโครงการมันดีนะผมมอง
1: ดี
2: นะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ถึง AI
1: ใช่
2: ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าหลายๆคนที่เป็นวัยแบบเจนนะถ้าเรียกเป็นเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติใครที่ได้ลองมาใช้ไทย AI Passport เนี่ยเป็นโปรแกรมดีๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้
1: ใช่นะฮะแต่เสียงที่มันออกมาเนี่ยคือเขาอาจจะคาดหวังสูงเกินไปแล้วพอมันออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงสำหรับไทย AI Passport นะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา พระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา33นาทีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับครม.สัญจรครึ่งชั่วโมงแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ไปดูนี่กันดีกว่าครับเรื่องไทย AI Passport นะครับที่เริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่31กันยายน
2: ครับ
1: 9โมงเช้า2วันกับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: 2วันกับอีก8 ชั่วโมง34นาทีนะครับ เป็นยังไงกันบ้างฮะได้ใช้อะไรกันบ้างหรือยังนะฮะถ้าดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยคือคนลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดล้านกว่าคน
2: ครับ
1: activate ไปแล้วหมายถึงเริ่มเปิดใช้งานไปแล้วแสนกว่าคน
2: ครับ
1: นะฮะ2วันกว่าเนี่ยใช้ไปแสนกว่าคน
2: ก็1ใน10ก็ถือว่าเป้าหมายไม่รู้นะว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาวางเป้าหมายยังไง
1: KPI เขาวัดอะไร
2: ครับ
1: จำนวนคนหรือเปล่า
2: หรือว่าในส่วนของการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างที่บอกคือเขาปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของการใช้ของแต่ละคนที่จะจ่ายให้กับในส่วนของผู้ที่ให้บริการนะครับ
1: เอาเงินก้อนก่อนเงินก้อนเนี่ย 1,600 ล้านบาทมาจากเงินกองทุน DE
2: ครับ
1: นะฮะไม่ใช่งบปี70นะฮะ
2: ครับ
1: 1,600 ล้านบาทเนี่ยมาจากงบของกองทุน DE เอามาใช้ในโครงการไทย AI Passport เพื่อให้คนไทยเนี่ยจะได้ใช้ AI DD ฟรีๆและลดช่องว่างเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับคนทุกช่วงวัย
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขา
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะ AI จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากเดิมที่คุณต้องใช้เวลาทำงาน1ชั่วโมงในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นอีก50กว่านาทีคุณก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ AI คำถามก็คือว่าพอโครงการนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอาในทางการเมืองก่อนฝ ฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขามองว่าการเขียน TOR ออกมาเนี่ยในช่วงแรกนะฮะอันนี้ผมย้อนไปในช่วงแรก
2: บ
1: อกว่าเฮ้ยเหมาจ่ายตอนแรกเนี่ยเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายคือเหมาไปเลยเออคนจะจ่ายคนจะลงทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายเงินก้อนไปเท่านี
2: ้ครับ
1: จ่ายจบเออเหมาจ่ายจบนะแล้วก็พอได้รับเสียงติติงแบบนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวง DE ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น pay per use นะฮะก็คือจ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริง
2: ครับ
1: จ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริงโดยเฉลี่ยผมได้ยินว่าคนละ25บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: ต่อเดือนเหรอครับ
1: ต่อเดือนนะ
2: เอ
1: าละก็คือถือว่าปรับเปลี่ยน TOR ให้มันมีความคุ้มค่าเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆก็คือว่าจ่ายตามผู้ใช้งานจริงไม่ได้เหมาจ่ายแบบตอนแรกแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้คือการแก้ TOR ของทางด้านของกระทรวง DE
2: ครับ
1: ต่อมาฝ่ายค้านก็ออกมาบอกอันนี้ความคืบหน้าของฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เกาะติดไม่ปล่อยโดยคุณรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะเมื่อวานไปที่ปปช.พร้อมด้วยคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณครับเอาสำนวนพร้อมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ฮะช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ครับก็บอกครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้คือใครฮะท่านรัฐมนตรี DE ฮะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE เลขาคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
2: ม
1: และคณะร่าง TOR และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนนะครับสำหรับคุณชัยชนกเนี่ยอันนี้ถูกกล่าวหานะครับอันนี้ข้อกล่าวหาเขาความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธความผิดปกติโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งและหาทางยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นเป็นผู้รับนโยบายผลักดันมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่าง TOR โดยหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญคือการกำหนดสเปคในการ TOR การประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งและจอในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดอันนี้แผนประชาสัมพันธ
2: ์ครับ
1: ซึ่งผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าวได
2: ้
1: ก็พูดง่ายๆเขียน TOR มาเพื่อล็อกสเปคล็อกสเปคว่าบิลบอร์ด400จุดร้านสะดวกซื้อมันจะมีสักกี่ร้านคุณไม่น้อยกว่า 6,000 จอ
2: ถ้าเปรียบหมายถึงว่า 7-Eleven ถึง
1: 7 CJ Mall ถึงไหมเนี่ย
2: ถึงถ้าเพราะว่าเราจ่ายเงินเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาขึ้นคุณสมพล
1: ก็แสดงว่าอันนี้ล็อกไหม
2: ต้องไปดูว่าว่ามีการโฆษณาไปหรือยัง
1: เออครับอันนี้เขาเลยบอกว่าล็อกสเปคหรือเปล่า
2: ครับ
1: เออนะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจ่ายเงินโครงการโดยสัญญาในช่วงแรกกำหนดให้เป็นการเหมาจ่าย
2: ครับ
1: อันนี้เลิกไปแล้วนะฮะ
2: เปลี่ยนแล้ว
1: ต่อไปเปลี่ยนเป็น pay per use
2: ครับ
1: จ่ายตามใช้งานจริงนะครับตอนแรกว่าจะจ่าย 1,600 ล้านบาททีเดียว
2: ครับ
1: เปลี่ยนแล้วมาเป็นตามการใช้งานจริงจุดหมายปลายทางของเราคุณรัชนกบอกเราย้ำอีกครั้งเราอยากจะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได
2: ้ครับ
1: จากข้อมูลล่าสุด31สิงหาคมมีผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนผู้ใช้งานจริง 100,000 คนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวตามที่กระทรวงระบุหากใช้สัญญาเหมาจ่ายเดิมนะฮะ 1,600 ล้านอันนั้นตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะส่วนมูลค่าใช้จริงอยู่ไม่กี่ล้านนะครับตั้งข้อคำถามว่าโครงการนี้เป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือเป็นการปั้นโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบบสีน้ำเงินหรือไม
2: ่
1: ซึ่งหากพรรคประชาชนไม่นำเรื่องนี้มาตีแพรเอกชนก็อาจจะได้รับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทจากรูปแบบสัญญาเดิมไปแล้วก็เลยยื่นเรื่องต่อปปช.ในครั้งนี้แม้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่คาดหวังว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้ายถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพมาสักวันหนึ่งดิฉันก็อยากเห็นคนทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษนะครับ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนมาพูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยคือฝ่ายค้านจับตา
1: ตั้งแต่แรกแล้ว
2: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: แต่ว่าเขาจับตาแล้วเขาก็ตั้งข้อติติงแต่ทางรัฐบาลก็ปรับไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ปรับไปแล้ว
2: สมัยคุณการดีที่ยังไปพ พูดในประเด็นวันที่มีการแถลงข่าวด้วยอันนั้นที่ทางปลัดดีอีเป็นคนชี้แจงนะครับถามทางรัฐมนตรีดีอีด้วยนะครับในที่มาที่ไปของโครงการนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อย่างล่าสุดนี้ทางพ
1: ร
2: รคประชาชนก็มีการร้องปปช.เรียบร้อยนะครับสำหรับโครงการไทย AI Passport นะครับซึ่งในส่วนของประชาชนเนี่ยก็มีการออกมาพูดถึงในประเด็นนี้ก็ค่อนข้างร้อนแรงเหมือนกันนะครับในประเด็นของการใช้งาน AI ในเว็บไซต์นี่แหละนะครับตอนแรกเนี่ยมีดราม่าด้วยนะที่ว่าการลงทะเบียนจะต้องเข้าที่เว็บไซต์ที่เป็น .netnet เนี่ยก็คือมันไม่ใช่หน่วยงาน
1: เนี่ยเปลี่ยนเป็น go.th
2: อ่ะหลังๆมาเปลี่ยนแล้ว
1: เป็น
2: aiplus.go.th แทน
1: รัฐบาลชุดนี้ก็ดีนะก็ฟังเสียงประชาชน
2: นะครับแล้วทำเร็วด้วยนะ
1: ทำเร็วด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
2: ครับ
1: สะท้อนคือเราสะท้อนไปปุ๊บเขารับปั๊บเลย
2: ครับ
1: เออแต่คนก็คนไอ้คนที่เขาไม่เชียร์เขาก็บอกว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
2: แต่จริงๆแล้ว
1: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
2: เป็น
1: ก็ดีก็ดีก็ดีไ
2: ม่แม้แต่ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะจะ
1: ถ้าไม่ฟังถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วก็ตะบี้ตะบันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รอดไม่รอด
2: ครับส่วนในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับสำหรับไทย iPassport เนี่ยอย่างที่บอกคือก็มีโพสต์หนึ่งเนี่ยในโซเชียลนะครับมีการอ้างถึงว่าให้เอามาแชร์กันในสิ่งที่เจนภาพหรือว่าเจนข้อความต่างๆเอามาแชร์ว่าในส่วนที่ได้ผลลัพธ์จากในส่วนของการใช้ระบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลมาดูนิดนึงเพราะว่าบางภาพเนี่ยอย่างข้อความที่มีการเจเนเรตไปนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับออกมาเนี่ยมันกลายเป็นมันใช้งานไม่ได้อ่ะนะครับ
1: คุณจะบอกว่าของฟรีมันดีกว่าหรอแบบนั้นไหมไม่ใช่
2: แล้วแต่คนใช้มากกว่า
1: คุณลองใช้คำสั่งเดียวกันกับ Thai AI Passport กับ Gemini
2: กับ ChatGPT
1: เออกับ ChatGPT
2: ผมเคยทำ
1: แล้วเป็นยังไง
2: แต่ว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับอันนี้มองแบบเป็นกลางผมใช้ ChatGPT ใช้ Gemini เนี่ยในทุกๆวันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: มันก็เรียนรู้ผมมานานแล้ว AI เนี่ยเรียนรู้ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยมานานแล้วแต่ในส่วนของไทย AI Passport เนี่ยผมเพิ่งใช้งานไปแค่ครั้งเดียวเอง
1: เพิ่งรู้จักเรา
2: เพิ่งรู้จักกัน
1: อันนี้เป็นไปได
2: ้ก็จะต้องทำความรู้จักกันหน่อย
1: AI เนี่ยกว่าที่คุณจะใช้งานมันได้อย่างเสถียรเนี่ยมันต้องรู้จักกับคุณก่อน
2: ครับ
1: มันจะเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครแล้วคุณสั่งงานอะไรกับมันได้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดมากยิ่งขึ้น
2: มันก็จะเรียนรู้เราไปด้วย
1: ใช
2: ่ครับแต่ว่าเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันบ่อยๆอย่างผมเนี่ยเวลาคุยกับ AI ผมก็จะพูดเหมือนเป็นเพื่อนพูดกันไม่ดีผมก็ว่า
1: แต่ตรงนี้ต้องระวังนะ
2: ค
1: ือ AI เนี่ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่เป็นความลับเขาสามารถที่จะให้ AI ของเขาเนี่ยศึกษาและเรียนรู้และเผยแพร่ได
2: ้
1: นะฮะให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเขาให้คุณใช้แต่คุณก็ต้องให้ความลับกับเขาคลายความลับกับเขาอันนี้คือเวอร์ชันฟรีแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยความลับคือความลับเขาไม่สามารถเอาอะไรออกไปได้นะอันนี้คือความแตกต่างนะเพราะว่าคนที่บอกใช้เวอร์ชันฟรีเอาเวอร์ชันฟรีมันก็ดีนี่แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณแชทออกไปสิ่งที่คุณถาม AI เนี่ยมันไม่ใช่ความลับดังนั้นการที่คุณจะเขียนอะไรไปใน AI เนี่ยสอบถามไปเนี่ยกรุณาอย่าบอกชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชน
2: ครับ
1: หรือถ้าเป็นแนวทางในการทำธุรกิจก็ไม่ต้องไปบอกชื่อบริษัทใช้บริษัท A บริษัท B ไป
2: ครับ
1: งบการเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปเจนภาพไปในการให้เขาช่วยคิด
2: ครับ
1: เพราะมันรั่วไหลออกไปได้
2: มีความเสี่ยงอยู่นะ
1: มีความเสี่ยง
2: ผมก็ลืมคิดเรื่อง
1: คือสิ่งพวกนี้นะมันคือการใช้ความปลอดภัยทางไซเบอร
2: ์ครับ
1: ที่เราอะมักจะมองข้ามไปเรามักจะมองข้ามไป คือตอนนี้ AI เนี่ยมีข้อมูลเยอะแล้วแล้วก็มันก็ตัดสินใจแทนเรานะครับกลายเป็นเราเนี่ยติด AI ถูกไหมฮะนั่นแหละ
2: ครับก็กลายเป็นว่าเราจะต้องดูแลด้วยนะสำหรับการใช้ AI แต่ว่าอย่างไทย AI Passport นี้นะครับก็ยืนยันนะทาง DE ออกมายืนยันว่าในการทำข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ ภายใต้กฎหมาย PDPA
1: ครับ
2: นะครับควบคู่ไปเพราะว่าในส่วนของกระทรวง DE เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการเจเนเรตภาพนะครับหรือว่าการทำวิดีโอการทำไฟล์ต่างๆนะ
1: อ
2: ันนี้อาจจะต้องมีการใช้เวลานิดนึงหรือว่าอาจจะต้องให้ทางฝั่งของกระทรวง DE เนี่ยไปลองใช้ไปควบคุมหน่อยนะครับเพราะว่ากระแสจากฝั่งในส่วนของผู้ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีการแคปมาให้ดูเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องปรับปรุงนะคุณทรงพล
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนรู้ของ AI กับตัวผู้ใช้เนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับที่จะทำให้ AI เนี่ยเรียนรู้ไปกับเราด้วย
1: แต่ข้อดีคือความหลากหลายเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือไทย AI Passport เนี่ยคือถามว่าเอ๊ะทำไมมันเจอกระแสลบเยอะจัง
2: ครับ
1: คือนั่นแหละเจอกระแสลบเพราะว่าประชาชนคาดหวังอีกแบบนึงในการที่ได้ใช้ AI เนี่ยทุกอย่างเหมือนนึกว่าอ้าวผมโหลดแอปเนี่ย Gemini มาแล้วผมโหลดแอป ChatGPT ปุ๊บค
2: ุ
1: ณจะอัปเกรดแอปนั้นให้เลยซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม
2: ่ คุ
1: ณต้องเข้าเว็บท่าของเขาอะต
2: ั
1: วฮับของเขาก็คือ Thai AI Passport
2: ค
1: ุณถึงจะใช้แอปต่างๆได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งที่คนใช้ AI เนี่ยเขาผิดหวังเพราะเขาคาดหวังสูงเกินไป
2: เข้าใจอีกแบบ
1: เข้าใจอีกแบบนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าการทำภาพวิดีโอเนี่ยมันจะต้องได้ความละเอียดสูงแต
2: ่
1: ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยได้480p 480p ซึ่งก็อยู่ในมาตรฐาน SD
2: ครับ
1: SD นะ
2: ยุคนี้มันต้อง 1080 เนาะ
1: HD
2: ครับ
1: คืออย่างน้อยเนี่ย
2: 720
1: อย่างน้อย720ใช่หรือ 1080ไม่ต
2: ้
1: องไป 4K นะฮะเขาก็อยากจะได้ตรงนี้แล้วก็มันก็มีการจำกัดว่า10ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ย
2: ครับ
1: คือการใช้งานจริงเนี่ยเขาอยากใช้ปลดล็อกอะไรมากกว่านั้นแต่ผมเชื่อว่า DE ก็ฟังแล้วล่ะคำถามอยู่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยของโครงการนี้เราวัดจากอะไร
2: ครับ
1: ถ้าคุณวัดจากอะไรจำนวนคนลงทะเบียนหรือหรือจำนวนคนใช้หรือ
2: มองว่านะอันนี้ในมุมมองตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนคนใช้
1: ผมมองอีกแบบนึงเพราะว่าสมมติคนลงทะเบียน1ล้านคน
2: ครับ
1: คน activate เนี่ย 100,000 กว่าคน
2: ครับ
1: 100,000กว่าคนคุณต้องตีอีกนะว่า 100,000 คนเข้ามาใช้ปุ๊บก็อาจจะเลิกใช้เลยก็ได้เหมือนผมอะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยผมไม่ ผมผิดหวังอ่ะผมก็ไม่เอาละผมใช้ตัวฟรีดีกว่า
2: ผมเนี่ยไปใช้ครั้งเดียวอันนี้ว่าอันนี้ผมในมุมมองผมนะผมใช้ครั้งเดียวแต่ว่าพอไปใช้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำผมก็เลยไม่ได้เข้าอีกรอบเลย
1: นะมันก็จะมีเป็นบางส่วนนะก
2: ็
1: คือพูดได้ง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะตรงนี้ DE เนี่ยเขาคงจะต้องปรับปรุงคือการประเมินตอนนี้มันเร็วไปสำหรับจะบอกว่าเฮ้ยไทย AI Passport เนี่ยมันดีไม่ดียังไงดูแค่ตัวเลขคนลงทะเบียนหรือคนที่ใช้จริงหรือว่าคนที่ activate เนี่ยหรือเข้าไปเรียนแล้วนะมีหลักสูตรให้เรียนด้วย
2: ครับ
1: อันนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้เนี่ยคือคนที่เข้าไปใช้งานปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองได้อย่างไรพอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีงานใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้เขามีอาชีพใหม่เพิ่มมากขึ้นผมเป็นเจ้าของกิจการทัวร์หรือว่ากิจการเกี่ยวกับโรงแรมผมเอา AI เนี่ยไปออกแบบแผ่นพับหรือว่าทำป้ายประชาสัมพันธ
2: ์
1: หรือว่าจะไปโฆษณาในทางออนไลน์ได้โอเคอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า AI เปลี่ยนชีวิตทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพัฒนาทักษะอะไรต่างๆของคุณได้ใช่ไหมฮะทำให้เวลาในชีวิตของคุณเหลือมากขึ้น
2: ครับ
1: ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดมากกว่านะครับมากกว่าในเชิงปริมาณว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร
2: ่
1: ใช้เท่าไหร่ดูผลตอบรับว่า AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ย อย่างไรกันบ้างเกิดอาชีพใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
2: ต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
1: เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ที่ตอนนี้เนี่ยก็ถูกติติง
2: ครับ
1: ตอนนี้ถูกติติงว่าพอเวลาใช้งานจริงปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได
2: ้
1: นะอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได้
2: เพราะคำว่าโปรและฟรีไงคุณสมพล
1: ใช่คำว่าโปรและฟรีเราก็เข้าใจว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับที่
2: คือใช้ได้เลยอ่ะ
1: เสียตังค์เดือนละ600
2: อ่
1: ะแล้วใช้ได้
2: ครับ
1: แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็น เป็นไปตามที่เราคิด
2: ค
1: นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่า
2: พี่อีรับฟังอยู
1: ่เร็วไปเกินกว่าที่เราจะประเมินเ
2: ขาน
1: ะฮะผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุงไทย AI Passport แน่นอน
2: ครับ
1: อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะเขาจะต้องมีการปรับปรุงแน่นอนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางDE เขา
2: ครับพูดถึงเรื่อง DE นะครับเมื่อสักครู่เรานำเสนอในเรื่องของการที่คุณรักชนกฝ่ายค้านนะครับไปยื่นเรื่องกับปปช.ร้องเรียนในกรณีของไทย AI Passport นะครับไปถามในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี
1: ้
2: นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีการพูดถึงนะในประเด็นที่ทางคุณรักชนกแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีการนำไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่ปปช.เพื่อเอาผิดนี่แหละนะครับถามว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีความกังวลไหมกับปมล็อกสเปคโครงการไทย AI Passport นะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่กังวลเลยเพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงก็พร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมในการชี้แจงและก็ยืนยันว่าไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับส่วนความมั่นใจในการตอบข้อซักถามกับทางปปช.ถ้าหากมีการเรียกไปนะครับ
1: ค
2: ุณชัยชนกบอกว่าก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยมั่นใจว่าทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้กรณีที่ทางคุณรักชนกท้าให้ปลัดดีอีหากอยากฟ้องก็ดำเนินการฟ้องได้เลยหมายถึงว่าจะฟ้องกลับ
1: ค
2: ุณรักชนกนี่แหละนะคุณชัยชนกบอกว่าก็เป็นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ทราบนะครับถามผู้สื่อข่าวกลับด้วยนะครับว่าทำไมปลัดจะต้องฟ้องเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามในส่วนของชั้นกรรมธิการ
1: ปลัดจะต้องฟ้องหรือเขาจะฟ้องปลัด
2: นี่ทำไมปลัดจะต้องฟ้องกลับ
1: อ๋อฟ้องกลับ
2: นะครับเพราะว่าก็คือทำตามหน้าทำตามที่กรรมธิการมีการทำปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแล้วเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตนจึงไม่เห็นว่าเหตุใดที่จะต้องฟ้องร้องอะไรกันนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ไปส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการมาฟ้องร้องอะไรกันนะครับในส่วนของการสื่อสารเนี่ยแม้ว่าจะมีการไม่ให้เกียรติกันอยู่แต่ว่ามีการข่มขู่ตรงนี้เนี่ยตนเองก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกมากกว่านะครับตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งปลัดกระทรวงดีอีหรือว่าราชการในกระทรวงดีอีเองนะครับข้าราชการที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับไม่คิดที่จะฟ้องร้องเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเสียความรู้สึกอาจจะไม่ความร่วมมือแต่ว่าทำในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยตามกรอบกฎหมายแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าการนำเรื่องไทย AI Passport เนี่ยมาโจมตีในเรื่องของการเมืองบ่อยครั้งคุณชัยชนกเองก็บอกว่าก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับมุมนึงก็อาจจะมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่ทางคุณชัยชนกเองคิดว่าใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสดีกว่าแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนก็จะทำให้เห็นนะครับแล้วก็รับรู้โครงการนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยแน่นอนถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับในเรื่องของการที่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่อเนี่ยแน่นอนคนก็จะรู้จักไทย AI Passport มากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสของทางรัฐมนตรีดีนะครับแล้วก็ในส่วนของการลองใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตนาใดก็ตามนะครับตนก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ใช้โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นนะที่ทางคุณชัยนกออกมาชี้แจงนะครับกระแสในสังคมก็เกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการใช้ของทางฟรีแอปกับทางไทย AI Passport เนี่ยมีการไปตรวจสอบอันนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการประมวลผลลักษณะการตอบแบบฟรีมีการใช้งานมาตลอดตอบไม่เหมือนกับไทย AI Passport ซึ่งแน่นอนคุณชัยชนกบอกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะของฟรีเนี่ยมีการใช้งานมานานอันนี้มองเหมือนกันกับผมนะครับเพราะว่าก็มีการเรียนรู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนไทย AI Passport เนี่ยก็ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณเคยไปคุยกับ ChatGPT แม้ว่ามีการลงอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลเดียวกันก็แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายข้อมูลมานะครับก็อย่างที่บอกคือฟรีเนี่ยก็มีการเรียนรู้กันมานานแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนรู้กับทางไทย AI Passport เนี่ยก็คงจะต้องให้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการเรียนรู้ผู้ใช้งานกับตัวระบบของมันนะครับที่จะ

0: คือ Thai AI Passport ฮะ
1: ครับ
0: ส่วนไทยช่วย Thai Plus ครับเมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหคึกคักฮะรับเดือนสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ต่อเฟส2แล้วมั้งฮะไม่น่าจะต่อนะครับ
1: ครับ
0: 60 40นะฮะก็คือไทยช่วย Thai Plus เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนเขาบอกไปใช้เสียหนูกันอะไรคืออะไรคือไปใช้ไทยช่วยไทย plus แต่เขาใช้คำว่าไปใช้เสียหนูกันเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ก็คือไทยช่วยไทย plus ปรากฏว่าโอ้โหคึกคัก
1: ค
0: ึกคักที่ไหนที่ยะลาที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยแหล่งรวมอาหารเช้ายอดนิยมเนี่ยที่ตลาดนะครับบอกว่าโอ้คึกคักมากเลยครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ได้รับเงิน 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงเช้าออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทย plus นะครับทำให้โครงการนี้เนี่ยช่วยให้ร้านค้าในชุมชนในพื้นที่เนี่ยขายดีอย่างต่อเนื่องฮะ
1: ครับก็60 40ครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้นะไปเปิดใช้หน่อย
0: ไม่พอครับผมไม
1: ่พอ นะครับแล้วก็อีก1โครงการไทยช่วยไทยพาเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: นะครับก็จะได้ 1,000 บาทนะครับในเติมในบัตรแล้วก็ไปซื้อร้านค้าธงฟ้านะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีเฟสใหม่ไหมเนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาอยู่นะแต่ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยยังไม่ชัวร์
0: ผมเดานะไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ารัฐบาลชุดนู้นอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งสองรอบจำได้ไห
1: ม
0: เขาก็ไม่ต่อ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ต่อเพราะว่าคือมันต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นแล้วแหละในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนให้มันยั่งยืนกว่านี้
1: ต้องมาดูว่าในส่วนของ GDP ที่มีการ
0: คือเงินที่ลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะแรกระยะสั้นนะฮะในการที่จะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ขึ้นราคาจากตะวันออกกลางซึ่ง4เดือนผมมองว่าเพียงพอแล้วนะ4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้ากันแล้วล่ะว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงในเรื่องของภาระหนี้สินที่มีอยู่ณตอนนี
1: ้
0: นะครับก็บอกว่าภาระหนี้ของคนไทยเนี่ยโอ้โหแต่อะไรก็เป็นหนี
1: ้ครับ
0: นะฮะ
1: นะส่วนในเรื่องของอีกเงินกู้ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่ากู้นานแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเรื่องของแผนเนี่ยยังไม่ได้มีการเคาะออกมา
0: 400,000 ล้านเหรอ
1: 400,000 ล้าน 400,000 ล้านเนี่ยเป็น200,000 ล้านเนี่ยเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพาส
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพลังงานสะอาดโครงสร้างพลังงาน
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจ
0: ริงจังมีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ำ มันยังไม่เสด็จน้ำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นแต่ภาพรวมฝ่ายค้านก็ติงเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยโครงการ200,000ล้านเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเองเหร
1: อ
0: ก็บอกว่ายังไม่เสร็จ
1: ครับ
0: เดี๋ยวยังไงก็ต้องแจกแจงกันออกมาไม่ได้ตีเช็คเปล่าแต่อย่างใดนะ
1: ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในเรื่องของโฆษกรัฐบาลใหม่ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบัติ
0: เออโฆษกรัฐบาลใหม่คนปัจจุบันคือคุณรัชดาธนาดิเรก
1: ครับ
0: นะฮะรัชดาธนาดิเรกมีกระแสข่าวว่าจะมีคนใหม่มาคือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกฮะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.มาก่อนนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: นะฮะคือเท่าที่ผมทราบนะ
1: ครับ
0: คุณหมอเอกเนี่ยเขาสายตอบโต้สายตอบโต้นึกถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะออกไหมแนวนั้นแนวสายตอบโต้แรมโบ้อีสานแนวนั้น
1: ค
0: ือตอบโต้ในทางการเมืองนะฮะส่วนคุณรัชดาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็มีการเล่าประเด็นอะไรต่างๆที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับบุคลิกคนละแบบไม่ใช่คุณรัชดาไม่ดีแต่ว่าเรื่องของการตอบโต้ในทางการเมืองรัฐบาลอาจจะต้องการผู้เล่นเนี่ยที่มีความประสบการณ์ในทางการเมืองแล้วก็สามารถตอบโต้เนี่ยเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมาเนี่ยได้ถึงพริกถึงขิงมากกว่านั้นส่วนคุณรัชดาได้ข่าวว่าจะไปอยู่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอมติครม.สัปดาห์หน้าก่อนนะครับ
1: ครับต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตาม

0: รายละเอียดค่ะ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
5: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
4: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
5: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
4: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
0: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียง14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด-19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
7: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัด ที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
0: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการและสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10:07 น.รายการเล่าข่าวอันดามัน11:07 น.รายการร้อยเรื่องอันดามัน12:00 น.ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13:00 น.รายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14:07 น.รายการกฎหมายใกล้ตัว15:07 น.รายการคลื่นใสไวทีน16:07 น.รายการ5แยกข่าว16:30 น.รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17:07 น.รายการหมุนตามวัน18:00 น.เคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18:30 น.รายการเพื่อคุณกำลังใจ19:00 น.ถ่ายทอดข่าว19:30 น.รายการมองอันดามัน20:00 น.ถ่ายทอดข่าว20:30 น.รายการแอตโกลา21:07 น.รายการเพลงดังฟังก่อนนอน22:07 น.รายการพลังใจพลังสังคม23:07 น.รายการเพื่อนฝันไปจนถึง24:00 น.ปิดสถานีจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: าถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
1: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
0: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
1: ปกติก็ต้อง
0: น่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

เสียงจากปลายด้ามขวานนะคะเป็นผลงานเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วอารมณ์ดีทุกครั้งเลยอ่ะทั้งเมโลดี้ทั้งดนตรีหรือว่าทั้งเนื้อหาต่างๆนะคะคุณผู้ฟังก็ไม่รู้ว่าถูกใจใครกันบ้างหรือเปล่าเราก็นำมาเปิดในช่วงเช้าๆแบบนี้แหละต้อนรับเข้าสู่รายการอันดามันวันนี้นะคะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแนนนัทค่ะณัฐวดีศรียาภัยนะคะแล้วก็มีทีมงานสวทรนองด้วยค่ะที่ดูแลระบบต่างๆอยู่ทั้งการระบบช่างเนาะระบบไลฟ์สดนะคะก็ให้ทุกคนได้ติดตามกันในแต่ละวันนะคะช่วงเช้าๆแบบนี้คุณผู้ฟังมาพูดคุยใครที่ทำงานกันอยู่ก็ไม่เป็นไรเปิดฟังกันไปเพลินๆได้เลยนะคะทำงานอยู่ฟังข่าวกันไปได้ฟังผลงานเพลงเพราะๆเหมือนต้องบิ้วตัวเองในตอนเช้าๆอ่ะต้องให้กำลังใจตัวเองในตอนเช้าๆนะคะก็มาติดตามกันได้ค่ะ9นาฬิกานิดๆหลังจบข่าวต้นชั่วโมงค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ข่าวเยอะมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าจะอ่านทันไหมนะคะแต่ในทุกๆครั้งก็พยายามจะอ่านให้ทันทั้งหมดเลยนะก็มีประเด็นเรื่องของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่ไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็เมื่อวานค่ะวันที่1กันยายนนะคะมีการเคาะออกมาหลายประเด็นมากทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของ7จังหวัดภาคใต้ตอนล่างนะคะแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือรถไฟหรือโครงการก่อสร้างสะพานทั้ง2แห่งทั้งในพื้นที่สงขลาที่จะเชื่อมไปที่พัทลุงแล้วก็โครงการสะพานที่เกาะลันตาที่กระบี่ด้วยนะคะหลากหลายประเด็นมากคุณผู้ฟังจะพยายามเรียบเรียงแล้วก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันก็นำมาฝากกันเหมือนเดิมนะคะทักทายกันไปด้วยใครฟังอยู่ในพื้นที่สวทภูเก็ตพังงากระบี่สวทตะกบป่านะคะหรือว่าในพื้นที่ของสวทระนอง2คลื่นด้วยกันค่ะก็ทักทายกันไปในยามเช้าแบบนี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูพยากรณ์อากาศกันก่อนค่ะมาอัปเดตกันก่อนนะคะจะได้วางแผนการเดินทางได้ถูกว่าวันนี้แถวบ้านฉันเนี่ยฝั่งอันดามันมันมีปริมาณฝนเท่าไหร่นะจะเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือจะเดินทางไปทำธุระอะไรยังไงก็วางแผนกันได้ง่ายนะคะมาดูภาพรวมก่อนเลยค่ะภาพรวมวันนี้ก็กวาดสายตาไปนะทั่วทั้งประเทศค่ะปริมาณฝนค่อนข้างเยอะอยู่นะในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานมีปริมาณฝน 70% ค่ะแล้วก็ในพื้นที่ของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคกลางค่ะมีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนี่เขาน้อยตลอดเลยนะเขาไม่ค่อยเจอฝนเลยนะฝั่งนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ 40% ค่ะก็สูงกว่าปกติหน่อยปกติถ้าเกิดว่าเป็นช่วงที่ฝนตกเยอะๆในโซนภาคใต้เขาก็จะประมาณ60%เนาะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่ไม่มีฝนเลยก็จะอยู่ที่ 30% บ่อยมากค่ะแต่ว่าวันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเนาะ 40% แต่ว่าพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนี่ไม่เคยลดลงเลยไม่แผ่วด้วยนะคะวันนี้มีปริมาณฝน 60% ของพื้นที่คุณผู้ฟังก็ลองดูเนาะว่าสภาพพื้นที่บ้านเราที่เราอยู่ในทุกๆวันเนี่ยมันจะตกช่วงไหนถ้า 60% เนี่ยอ๋อบ้านชั้นเนี่ยต้องตกช่วงประมาณสักเที่ยงๆหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆแน่เลยเวลาจะกลับบ้านเวลาจะไปพักเที่ยงอะไรประมาณที่เขาบอกว่าฝนตกเป็นเวลาก็เป็นเวลาประมาณนี้แหละคุณผู้ฟังจากเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะมาดูอย่างที่เราบอกสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรนะคะในวันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้ก็เนาะบรรยากาศเห็นเต็มหน้าฟีดเลยอ่ะคึกคักมากแล้วก็ดูเขาเรียกอะไรอ่ะดูมีสีสันดีนะคะทั้งเรื่องของอาหารการกินเนาะที่เตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาคือดูภาพไปแล้วอยากกินมากอ่ะเป็นคนที่ชอบแกงส้มมากๆไม่รู้ว่าใครชอบเหมือนกันหรือเปล่าแล้วมันเป็นซิกเนเจอร์ของสงขลานะแกงส้มปลากระพงสามน้ำอย่างนี้ค่ะมันเป็นของขึ้นชื่อของเขาเลยแถวเกาะยอเนาะแล้วก็สีสันเรื่องของการแต่งกายชุดผ้าไทยของคณะรัฐมนตรีอีกก็สวยงามค่ะหลากหลายเรื่องราวนะแต่ว่าที่ใจความสำคัญอะที่เราอยากรู้แล้วเราเชื่อว่าพี่น้องประชาชนทุกคนอะน่าจะอยากรู้ด้วยเหมือนกันก็คือว่าประชุมครม.สัญจรแล้วมีมติอะไรออกมาบ้างนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของสงขลาเนาะเขาก็คาดหวังหลายๆโครงการหลายๆประเด็นค่ะมาดูประเด็นแรกกันก่อนแล้วกันคุณผู้ฟังเรื่องของครม.สัญจรนะคะ
จะยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะนโยบายควิกบิ๊กวินของท่านอนุทินชาญวีรกูลนั่นแหละค่ะของพรรคภูมิใจไทยเนาะที่มีการหาเสียงกันมาตั้งแต่แรกๆพอตอนนี้มาเป็นรัฐบาลแล้วก็ต้องทำให้เห็นได้จริงทั้งด้านของเศรษฐกิจด้านสังคมความมั่นคงการรับมือภัยพิบัติค่ะโดยการประชุมในครั้งนี้นะคะ5จังหวัดที่เขาจะมีการพัฒนาแบบเร่งด่วนในพื้นที่ภาคใต้ก็คือที่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีค่ะโดยครอบคลุม4ประเด็น4ด้านด้วยกันมาดูด้านแรกเลยค่ะด้านแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่เองทั้งภาคการเกษตรภาคการค้าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวจะมีการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำซอฟต์โลนนะคะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ของหาดใหญ่สงขลาหรือว่าพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะสตูลใช่ไหมพัทลุงหาดใหญ่เนี่ยอาจจะหนักหน่อยเพราะว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเมื่อปลายปี68จนทำให้ธุรกิจของบางคนเนาะเสียหายไม่อาจกลับมาเปิดได้อีกอะแต่ถ้าเกิดว่ามีวงเงินซอฟท์โลนที่มันดอกเบี้ยต่ำระยะเวลาในการผ่อนนานๆแล้วก็มีการอำนวยความสะดวกให้การดำเนินการการกู้ง่ายขึ้นนะคะมันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้หลายคนเนี่ยอาจจะกลับมาเปิดธุรกิจอีกครั้งหนึ่งก็ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะมาดูด้านสังคมกันบ้างค่ะด้านสังคมเนี่ยเขาจะแก้ปัญหาเรื่องความยากจนการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยกระทรวงพม.การดูแลเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือว่าการดึงน้องๆ นักเรียนเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้กระทั่งภาคแรงงานค่ะภาคแรงงานเนี่ยจะมีการดูแลในหลากหลายประเด็นนะคะทั้งเรื่องของการไปพูดคุยกับทางฝั่งมาเลเซียเกี่ยวกับการทำ MOU เร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยกับมาเลเซียเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นการลดขั้นตอนการทำงานของแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่มาเลเซียค่ะแล้วก็หลายๆประเด็นด้วยกันนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลระบบสาธารณสุขด้วยนะคะก็จะมีการออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินอยู่ที่ประมาณ250ล้านบาทคุณผู้ฟังจะได้พัฒนาเรื่องของระบบสาธารณสุขนะคะแล้วก็ด้านที่4ค่ะด้านความมั่นคงเนี่ยก็จะเน้นเกี่ยวกับการทำงานร่วมกับประชาชนการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่แล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆ AI เนี่ยเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัติอันนี้หลายคนอยากรู้ว่าจะทำยังไงก็ได้มีการเห็นชอบในการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีนะคะแล้วก็ระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังอันนี้คืออยู่แบบติดๆกันเลยค่ะคือพอหาดใหญ่ปุ๊บควนลังเนี่ยคือเป็นชานเมืองเลยนะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมหนักในทุกๆปีเหมือนกันคุณผู้ฟังก็ต้องมาดูแลกันนะคะแล้วก็การปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เขาได้เสนอไปแล้วก็ผ่านการลงมติจากคณะรัฐมนตรีกันไปเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ฟังก็นั่นแหละเรื่องของอุทกภัยวาตภัยหรือว่าเรื่องของการจัดสรรระบบการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะก็มีการดูแลอย่างเต็มระบบในส่วนนี้ด้วยนะคะมาดูอีกสักหนึ่งมติแล้วกันค่ะมติของคณะรัฐมนตรีนะคะที่มีการเห็นชอบให้ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2เป็นสายใต้3โครงการด้วยกันค่ะวงเงินรวมนะคะก็ประมาณ100ล้านบาทค่ะในพื้นที่ของ3ช่วงนี้นะ3ช่วง3โครงการนี้มาดูกันค่ะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็ช่วงที่2เนี่ยสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่แล้วก็ช่วงที่3ชุมทางหาดใหญ่ปะดังเบซานะคะก็เป็นการปรับเพิ่มวงเงินเนี่ยที่มีการจากเดิมเคยมีการเสนอขอไปแล้วแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มวงเงินใหม่เพราะว่าพอลงไปดูพื้นที่จริงๆปุ๊บเฮ้ยมันต้องใช้งบมากกว่านี้ว่ะมันต้องทำมากกว่านี้นะมันต้องอัปเกรดมากขึ้นกว่านี้ให้มันสอดคล้องกับเรื่องของบริบทพื้นที่แล้วก็การแก้ปัญหาต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ทั้ง3พื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่ท่องเที่ยวทางเศรษฐกิจที่สำคัญเลยนะคะก็ต้องดำเนินการในการปรับปรุงกันไปค่ะโดยทางรฟท.เนี่ยจะเร่งกระบวนการในการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างให้ได้ภายในปี70แล้วก็มีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี76นะคะ
พร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1คลองอู่ตะเภาจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกค่ะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมใช่สายใต้นี่คือโดนบ่อยมากพอฝนตกหนักๆน้ำท่วมเนี่ยต้องหยุดการเดินรถเลยคุณผู้ฟังไม่สามารถไปได้แล้วมันกระทบไปหมดอ่ะนะคะก็นั่นแหละก็มีการนำงบส่วนนี้แหละที่มีการอนุมัติมานะคะนำมาปรับปรุงทางรถไฟ3ช่วงของสายใต้ค่ะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงคมนาคมค่ะก็ยังเดินหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวค่ะซึ่งทั้ง2โครงการนี้เนี่ยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี72ตอนนี้69 707172โอ้ไม่นานคุณผู้ฟังแป๊บเดียวเวลาผ่านไปรวดเร็วถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆเนาะสักพักหนึ่งก็ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเร็วอะเอาพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดโครงการมันเริ่มเร็วมันก็เสร็จเร็วทีนี้พี่น้องประชาชนก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้แบบเร็วๆนะคะซึ่งก็ทางพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้เขาก็ตื่นเต้นเนาะกับ2สะพานนี้นะคะโดยเจ้าตัวสะพานตัวแรกกันก่อนสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาเนี่ยจะมีระยะทางประมาณ7กิโลเมตรค่ะเชื่อมระหว่างอำเภอกระแสสินของจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนของจังหวัดพัทลุงเขาบอกว่าถ้าสะพานนี้สร้างเสร็จนะในปี72นะคุณผู้ฟังจะช่วยลดระยะทางจากการเดินทางปกติเนี่ยจะเดินทางอ้อมประมาณ80กิโลค่ะแต่ถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จจะลดเวลาการเดินทางเหลือเพียงแค่2ชั่วโมงกับอีกประมาณ15นาทีเท่านั้นเออมันก็เพิ่มความสะดวกเนาะแล้วก็เรื่องของการเดินทางหรือว่าคนที่จะขนส่งสินค้ามันเป็นการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวรอบๆทะเลสาบสงขลาด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็อีกหนึ่งสะพานคุณผู้ฟังโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะคะระยะทางประมาณ 2.24 กิโลเมตรด้วยกันค่ะช่วยลดการพึ่งพาเรื่องของแพขนานยนต์ที่บางทีเนี่ยโอ้โหต้องรอนาน 2-3 ชั่วโมงบางคนจะมาโรงพยาบาลอย่างเงี้ยต้องเผื่อเวลาเท่าไหร่ล่ะต้องเผื่อเวลาอีกประมาณแบบชั่วโมงอ่ะเออแล้วมาปุ๊บบางทีนะเรือก็มันคันที่มันสามารถรับได้ในปริมาณจำกัดไงคะพอมาปุ๊บคนเยอะก็ต้องรอไปอีกหรือบางครั้งน้ำขึ้นบ้างน้ำลงบ้างนะคะมันก็นี่แหละเป็นปัญหาถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จภายในปี72นะคะก็สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยสะดวกสบายมากขึ้นจากที่แบบเราต้องใช้เวลา 2-3 นาทีเนาะบวกกับการรออะไรต่างๆนานาแล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าสะพานนี้เสร็จคุณจะสามารถข้ามจากเกาะลันตามาที่ฝั่งบนบกที่กระบี่ได้นะคะอยู่แค่ประมาณ2นาทีเท่านั้นน่ะมันก็สะดวกขึ้นมันก็ง่ายขึ้นนี่ก็เป็นโครงการที่เรียบเรียงมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันเป็นสรุปแล้วกันเนาะภาพรวมจากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครม.ที่จังหวัดสงขลานะคะก็นอกจากบรรยากาศสีสันต่างๆและอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับเราก็ต้องนำมาเล่าให้ฟังกันด้วยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราพักกันสักแป๊บนึงก่อนไหมเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันต่อนะคะช่วงนี้พักกันสักแป๊บนึงค่ะ

0: ี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
1: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
0: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
1: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
0: ใช่แล้วจ้าพี
1: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
0: กรมประชาสัมพันธ
2: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย

ผลงานเพลงคนึงนิดนะคะผลงานเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ปรางปรางทิพย์เลยค่ะชื่นชอบมากผลงานเพลงนี้รู้สึกว่าน่ารักดีนะคะแล้วก็ความหมายดีด้วยอ่ะคนึงนิดนะคะคิดถึงนั่นแหละก็ใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะนี่เป็นผลงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงที่ใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเหมือนกันนะคะจากคุณเฟียสสิริวุฒินะคะผลงานเพลงสามควัดค่ะก็ชื่อเพลงดูโหดๆหน่อยแต่ว่าเนื้อหาหรือว่าดนตรีต่างๆก็ค่อนข้างน่ารักเนาะฟังกันเบาๆสบายๆในยามเช้าแบบนี้คุณผู้ฟังมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการอันดามันวันนี้ค่ะเราไปติดตามข่าวสารในพื้นที่ของ4จังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามันกันสักหน่อยเดี๋ยวไปเริ่มที่ภูเก็ตก่อนเลยแล้วกันมั้ยใครที่เป็นสายชอบเดินตลาดยิ่งเป็นตลาดเช้าแบบเนี้ยชื่นชอบนะเหมือนตัวนันท์เองอะค่ะชอบเหมือนกันเราชอบเวลาที่ไปเดินตลาดเช้าถ้าไม่ติดกับว่าต้องตื่นเช้าหน่อยนะส่วนใหญ่ก็ชอบไปเพราะว่าไปเจอของกินที่มันหลากหลายมากอะนี่ก็เลยจะชวนไปตลาดเช้าที่ภูเก็ตกันบ้างค่ะแล้วก็ตลาดนี้เนี่ยนำทีมการเดินตลาดเช้าโดยท่านรอมฎอนหะยีอาแวร์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านก็ได้ลงพื้นที่ไปเดินตลาดสุขสำราญค่ะในพื้นที่ตำบลฉลองอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะคือก็เป็นไปตามนโยบายของทางจังหวัดเนาะของทางท่านผู้ว่าด้วยท่านโชนรินทร์เกิดสมนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็คืออยากให้ทุกคนเนี่ยมาท่องเที่ยวตลาดกันเพราะว่าตลาดต่างๆในแต่ละพื้นที่เขาก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนาะการกินค่ะภายใต้แนวทางตลาดหน้าชมอาหารหน้าชิมนะคะส่งเสริมแล้วก็ยกระดับตลาดชุมชนเนี่ยให้มีมาตรฐานพร้อมกับสนับสนุนสินค้าและอาหารท้องถิ่นให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนค่ะถามว่าทำไมต้องไปที่ตลาดสุขสำราญที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลฉลองนะคะเขาบอกว่าตลาดสุขสำราญเนี่ยเป็นแหล่งจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วก็มีสินค้าอาหารที่มันหลากหลายมากคุณผู้ฟังโดยเฉพาะของกินทั้งขนมไทยเอ่ยโรตีแกงเอ่ยเนาะมันก็เป็นวัฒนธรรมของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ห่อหมกปลาอย่างเงี้ยของคาวของหวานของสดอาหารปรุงสำเร็จคือมีครบจบที่ตลาดนี้ตลาดเดียวสะท้อนให้เห็นถึงแบบวัฒนธรรมเสน่ห์ด้านอาหารวิถีชีวิตของคนในตลาดสุขสำราญแถวตำบลฉลองอะนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพ่อค้าแม่ขายผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยเขาได้มีพื้นที่ในการสร้างอาชีพสร้างรายได้กันบ้างแล้วดูเนี่ยดูท่านผู้ว่าเนี่ยท่านเดินไปเดินตลาดแล้วท่านก็ยืนถือห่อหมกน่าจะเป็นห่อหมกนะคุณผู้ฟังน่ารักมากเลยเนาะมันก็เป็นภาพอีกหนึ่งบรรยากาศอีกหนึ่งโมเมนต์ที่มันทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าอยากไปเดินด้วยเลยอ่ะอยากไปหาของกินที่ตลาดนี้ด้วยเลยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ดีแล้วก็การลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะท่านรองเองท่านก็ได้ไปอุดหนุนสินค้าติดไม้ติดมือมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้ไปตรวจเยี่ยมความพร้อมความเรียบร้อยหรือว่าความสะอาดอะไรต่างๆนานาแล้วก็ได้ไปพบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยแหละว่าเขารู้สึกยังไงอยากให้มีการพัฒนาอะไรไปอีกนะคะแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมคุณภาพสินค้าการให้บริการเพื่อจะได้หาแนวทางในการพัฒนาตลาดให้สามารถรองรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้แบบมีมาตรฐานนะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดภูเก็ตก็ยังให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอัตลักษณ์อาหารและสินค้าท้องถิ่นโดยจะมุ่งพัฒนาตลาดนี่แหละค่ะตลาดทุกตลาดเลยไม่ใช่แค่ที่ตลาดสุขสำราญนะคุณผู้ฟังตลาดไหนก็แล้วแต่ทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตนะคะเขาก็จะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาแล้วก็ให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะดึงดูดทั้งนักท่องเที่ยวทั้งประชาชนนะคะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตรสชาติอาหารแล้วก็เสน่ห์ของชุมชนตำบลฉลองควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าแล้วก็สร้างรายได้หมุนเวียนให้กับทางผู้ประกอบการในพื้นที่ด้วยนะคะโดยทางจังหวัดภูเก็ตก็นั่นแหละเขาก็ไปดูเรื่องต่างๆไปพูดคุยว่าตลาดนี้มีความสะอาดหรือยังนะเป็นไปตามมาตรฐานหรือยังมีความปลอดภัยหรือเปล่ามีความเป็นระเบียบหรือเปล่าหรือว่าคุณภาพการให้บริการคุณภาพของอาหารที่นำมาขายเนี่ยโอเคไหมมันจะได้เป็นการสร้างชื่อเสียงแล้วก็สนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากจริงๆอ่ะจริงๆคุณผู้ฟังเศรษฐกิจฐานรากจริงๆนะกับการที่ไปทำอะไรแล้วยิ่งเป็นในเวตลาดแบบนี้ทุกคนก็น่าจะเคยเดินเนาะบางทีก็เป็นร้านแบบเล็กๆน้อย
น้อยๆขายผักขายของกินแบบนี้ค่ะคือก็อยากให้ทุกคนได้ไปลองเที่ยวดูในบรรยากาศแบบนี้เชื่อว่าทุกคนก็จะชื่นชอบนะคะจากที่ภูเก็ตนะถ้าเกิดว่าใครผ่านไปภูเก็ตนะคะไปแวะตลาดเช้าที่ไหนมาบ้างแล้วไปเจอของกินอะไรอร่อยๆสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาบอกได้นะแนะนำได้นะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปเที่ยวภูเก็ตเราก็จะได้ไปอุดหนุนกันด้วยค่ะจากภูเก็ตเรามาดูที่พังงากันบ้างค่ะพังงาตอนนี้นะคะเขามีการเตรียมความพร้อมจัดการแถลงข่าวในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่เขาจัดขึ้นค่ะแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไปร่วมสนุกแล้วก็ใครที่อยากไปแข่งขันก็สามารถลงสมัครได้นะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงานะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะก็มีการแถลงข่าวกันไปเมื่อวานนี้ที่ห้องวานิลาสกายรูมค่ะที่ศูนย์สุขภาพลาวิต้าซาน่าเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกบป่าจังหวัดพังงานะคะนำทีมการแถลงโดยท่านปลัดจังหวัดพังงาค่ะท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาแล้วก็มีนายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นนะคะแห่งประเทศไทยแล้วก็มีประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นของจังหวัดพังงาคือหลายภาคส่วนมากภาพรวมเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็มีสื่อมวลชนก็ไปร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะโดยท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาท่านก็บอกว่าคือทางด้านของสำนักงานเนี่ยคือมีความตั้งใจอยากจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะจะมีการกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่25-26กันยายนปลายเดือนนี้คุณผู้ฟังจัดขึ้นที่เมมโมรีเซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตั้งอยู่ในตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนาะสปอร์ตทัวริซึมค่ะให้มันมีมาตรฐานเทียบเท่าในระดับสากลแล้วก็สอดคล้องกับจุดเด่นแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่เขาหลักเขามีอยู่แล้วคือมันเป็นพื้นที่ที่หลายคนชื่นชอบไม่ว่าจะไปเล่นกีฬาเซิร์ฟหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ในพื้นที่นั้นนะคะคือมันพื้นที่มันเหมาะแล้วคนก็ชื่นชอบด้วยก็เลยจัดกิจกรรมมันขึ้นมาซะเลยเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในตัวนะคะสำหรับกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะใครที่รอติดตามอยู่เนาะก็ตอนนี้เนี่ยเขาอย่างที่บอกวันไปแล้วเขาจะแข่งในช่วงปลายเดือนนี้นะคะ 25-26 กันยาที่ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาค่ะก็มีการแข่งขันเยาวชนในการโต้คลื่นนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะมีช็อตบอร์ดแล้วก็มีลองบอร์ดค่ะในแต่ละ2ใน2ประเภทนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นรุ่นอีกนะมีทั้ง U10 ทั่วไป U12 U14 ชายหญิง U16 ชายหญิง U18 ชายหญิงแล้วก็ประเภทลองบอร์ดเนี่ยก็จะมี U18 ชายหญิงนะคะใครสนใจประเภทไหนเนาะก็สามารถไปลองติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะพิมพ์ชื่องานได้เลยคุณผู้ฟังพังงาเซิร์ฟFestival at เขาหลักนะคะมันก็จะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ที่เปิดรับสมัครค่ะแล้วก็เขาตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครอยู่ด้วยจะรับสมัครไปจนถึงวันที่15กันยายน2569นะคะแล้วก็ภายในงานเนี่ยไม่ใช่แค่ไปแข่งเซิร์ฟกันอย่างเดียวนะไปมันยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายทั้งการขายสินค้าอาหารต่างๆแล้วก็การได้ร่วมสนุกกับมินิคอนเสิร์ตค่ะในวันที่25กันยายนแล้วก็วันที่26กันยายนนี้ด้วยนะคะใครสนใจก็ไปเจอกันได้ค่ะที่เขาหลักพังงานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ผ่านไปแล้ว2ข่าวเดี๋ยวเราพักกันอีกสัก1เบรกไหมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่ของกระบี่แล้วก็ที่จังหวัดระนองกันต่อค่ะพักกันสักแป๊บนึงคุณผู้ฟัง

0: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
2: ช่วงคัดข่าวมาคุย
3: บ้านพี่ไม่มีเขาบ้านพี่มีแต่ทะเลนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะจากคุณคิวสราวุธเฟเจอริงกับนิ้งอังคณานะคะนี่แหละชอบผลงานเพลงแนวๆนี้เนาะใครที่ชื่นชอบก็สามารถขอกันเข้ามาเพิ่มเติมได้แต่ว่าไม่น่าจะทันแล้วมั้งคะคุณผู้ฟังทบยอดไปในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะมาอยู่ในช่วงที่3ช่วงท้ายของรายการแล้วคุณผู้ฟังวันนี้นะเสียงค่อนข้างขึ้นจมูกสักหน่อยเพราะว่าเป็นภูมิแพ้แต่เช้าเลยไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนกันบ้างอ่ะแต่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเป็นเนาะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยคุณผู้ฟังค่ะยิ่งในช่วงที่อากาศมันค่อนข้างจะแบบแปรปรวนอ่ะรวนๆอ่ะเดี๋ยวก็ฝนตกหนักเดี๋ยวก็แดดออกมานะคะใครที่ทำงานเข้าๆออกห้องแอร์ตากแดดอย่างนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังมาตามกันต่อค่ะข่าวสารในพื้นที่กระบี่กันบ้างอย่างนี้จะพาไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆที่กระบี่กันค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกคำนี้ไม่เกินจริงเลยค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกหลานชาวกระบี่ไปสร้างชื่อเสียงมาอีกแล้วจากเวทีการแข่งขันคณิตคิดเร็วสนามนานาชาติจากสิงคโปร์นะคุณผู้ฟังเก่งมากอ่ะแล้วดูเด็กๆดิตัวจิ๋วๆทั้งนั้นเลยนะเล็กสุดในนี้น่าจะประมาณ5ขวบนะคะน่าจะประมาณ5ขวบเนาะอันนี้บอกตามรุ่นอายุนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าเองนะคะท่านอังกูลศิลาเทวกูลค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ได้ต้อนรับนะคะผู้บริหารของสถาบันจินตคณิตดร.เมี่ยงสาขาเมืองกระบี่นะคะแล้วก็พร้อมด้วยผู้บริหารหลายๆท่านเลยนะคะที่ไปเข้าพบกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะแล้วก็พาน้องๆไปด้วยค่ะน้องๆที่อยู่ในสถาบันจินตคณิตของดร.เมี่ยงนะคะสาขาเมืองกระบี่เนี่ยก็ได้รับไปแข่งขันแล้วเขาก็ได้รับรางวัลมาคุณผู้ฟังในโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569เดินทางไปแข่งขันกันถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะก็ไปเข้าพบกับท่านผู้ว่านะคะโดยน้องๆที่มาดูน้องๆกันก่อนว่าเขาไปแข่งขันมาเนี่ยเขาได้รับรางวัลอะไรมาบ้าง4คนที่คว้ารางวัลกลับมานะคะคนแรกเลยก็คือเด็กชายศิรวีลิ้มศักดิ์ศรีค่ะจากโรงเรียนเทศบาล4มหาราชนะคะเทศบาล4มหาราชโอเคได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีมาค่ะคนที่2น้องวาคินสิงหโกมลนะคะจากโรงเรียนอนุบาลเอชวนค่ะได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลแล้วก็ประเภททีมมานะคะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีนั่นแหละค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนค่ะน้องพัฒนันพรมพันธ์นะคะจากโรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและเหรียญทองประเภทรายบุคคลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งคนเป็นน้องอนาวินหลานไทยค่ะจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์1ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภทรายบุคคลแล้วก็ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2จากการแข่งขันคณิตคิดเร็วประเภททีมรุ่นประถม ศึกษาปีที่1นะคะโดยโอกาสนี้ท่านผู้ว่าเองเนาะท่านก็ได้ชื่นชมว่าเด็กๆมีทักษะที่เก่งมากในการทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆ นะคะพร้อมทั้งชื่นชมความมุ่งมั่นตั้งใจอ่ะว่าในการฝึกฝนของเขาในการไปเข้าเรียนเข้าฝึกฝนมาต่างๆแล้วก็ไปเข้าสู่เวทีการแข่งขันแล้วสามารถนำรางวัลกลับมาให้ชาวกระบี่แล้วก็ประเทศไทยได้ภาคภูมิใจนะคะท่านผู้ว่าเองนะคะคุณลุงผู้ว่าแล้วกันคุณลุงผู้ว่าเองก็ได้มีการมอบเหรียญกระสาบที่ระลึกให้กับน้องๆ นะคะเหมือนเป็นการให้กำลังใจกันน่ะให้น้องๆได้พัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อไปไม่แน่นะน้องๆอาจจะไปแข่งในเวทีอื่นๆแล้วก็สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับกระบี่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยต่อไปในอนาคตก็ได้นะคะเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณครูด้วยเนาะที่คอยผลักดันที่คอยแบบขับเคลื่อนพาเด็กๆไปสอนแล้วไม่ได้แค่สอนอย่างเดียวนะไม่ได้จบแค่ในคลาสเรียนนะคะต้องพาไปฝึกซ้อมต้องพาไปลงแข่งตามสนามต่างๆทั้งในประเทศทั้งในทั้งต่างประเทศเนาะจนได้รางวัลในครั้งนี้มาแล้วดูเด็กๆสิแล้วเด็กๆที่เขาไปแข่งคณิตเนี่ยมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะเนี่ยเด็กผู้ชายเขาเก่งวิชาคณิตศาสตร์กันหรือเปล่ากันคะพ่อๆแม่ๆไหนลองบอกกันเข้ามาหน่อยอันนี้เป็นการตั้งคำถามที่เราสงสัยเองเนาะแต่เอาเป็นว่าเด็กๆ เก่งมากอะแล้วดูดิรุ่นจิ๋วสักประมาณ5ขวบได้มั้งคะเก่งมากจริงๆนะคะก็ขอส่งกำลังใจให้กับเด็กๆ ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อว่าเด็กไทยเนี่ยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกตามสิ่งที่เขาบอกมาเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีข่าวดีๆของ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน

0: ุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: กองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนเตรียมเทียบเรือที่ประเทศไทยในวันนี้พร้อมระบุเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยสหรัฐให้เข้มแข็งขึ้น
4: สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเผยแพร่เอกสารข่าวว่าในวันนี้เรือในกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีอับราฮัมลินคอนได้แก่เรือ USS อับราฮัมลินคอนจะเดินทางถึงแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีและเรือ USS แฟรงค์ E. ปีเตอร์สันจูเนียร์จะเทียบท่าที่ศรีราชาจังหวัดชลบุรีนอกจากนี้เรือ USS โรเบิร์ตสมอลส์จะเดินทางถึงมาบตาพุธจังหวัดระยองด้วยโดยพลเรือตรีโรเบิร์ต E. ลอฟรินผู้บัญชาการกองเรือบรรทุกเครื่องบินโจมตีที่3กล่าวว่าการเดินทางมาถึงแหลมฉบังจะเปิดโอกาสให้ทหารเรือและนาวิกโยธินสหรัฐได้พักผ่อนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและพันธไมตรีที่เข้มแข็งและยืนนานระหว่างสหรัฐกับไทยซึ่งประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นพันธมิตรตามสนธิสัญญาเพียงหนึ่งเดียวของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะในทางทะเลซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพผ่านความเข้มแข็งในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: กรมควบคุมโรคเฝ้าระวังโรคฝีดาษวานรอย่างใกล้ชิดหลังยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในไทยยังพบผู้ป่วยต่อเนื่องและมีแนวโน้มสูงขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยข้อมูลระหว่างวันที่1มกราคมถึง23สิงหาคมที่ผ่านมาพบผู้ป่วยสะสม254รายทางนี้ผู้ป่วยกระจายอยู่ในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเมืองใหญ่และจังหวัดท่องเที่ยวมีปัจจัยเสี่ยงหลักในการติดเชื้อจากการสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสัมพันธ์ซึ่งสัมพันธ์กับการเที่ยวในสถานที่ปิดและแออัดแม้สถานการณ์ภาพรวมยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่กรมควบคุมโรคได้เสริมความเข้มแข็งระบบเฝ้าระวังและรายงานโรคพร้อมประสานความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในการคัดกรองผู้ที่มีอาการสงสัยหรือมีประวัติเสี่ยงติดตามผู้สัมผัสและเชื่อมโยงการดำเนินงานกับคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คลินิก HIV และบริการที่เกี่ยวข้องควบคู่กับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลรวมถึงให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการป้องกันตนเองอย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหลังพบการระบาดเป็นครั้งแรกนางซารีเอสซายารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ยกระดับมาตรการควบคุมการระบาดของโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรหรือ ASF หลังพบหมูป่าตายและติดเชื้อดังกล่าวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาและนับจนถึงวันที่28สิงหาคมยังพบหมูป่าติดเชื้อรวมแล้วทั้งหมด36ตัวโดยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศซึ่งมาตรการดังกล่าวจะเพิ่มการเฝ้าระวังการเก็บตัวอย่างและการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันไม่ให้โรคระบาดนี้แพร่กระจายขยายวงกว้างออกไปอีกรัฐบาลฟินแลนด์ยังเตรียมเพิ่มเงินรางวัลตอบแทนสำหรับตัวอย่างที่ได้จากหมูป่าที่ถูกล่าจากนอกพื้นที่แพร่ระบาดจากเดิมอยู่ที่50ยูโรเพิ่มเป็น500ยูโรซึ่งคาดว่าจะช่วยส่งเสริมการล่าหมูป่าพื้นที่นอกเขตการแพร่ระบาดและมีส่วนช่วยกำจัดโรคอหิวาแอฟริกาในสุกรให้หมดไปจากฟินแลนด์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
7: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ร่วมพลังเร่งรัดหยุดยั้งวัณโรคว ั
10: ณโร
9: ควัณโรคเป็นโรคติดต่อทางการหายใจเกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งวัณโรคเป็นโรคติดต่อโดยการหายใจเอาอากาศที่มีเชื้อวัณโรคเข้าสู่ร่างกายจะมีอาการสำคัญคือไอติดต่อกันเกิน2สัปดาห์และอาจมีอาการเหล่านี้ร่วมด้วยได้แก่ไอแบบมีเสมหะปนเลือดเจ็บหน้าอกเหนื่อยหอบมีไข้ต่ำๆเบื่ออาหารเมื่อมีอาการสงสัยเป็นวัณโรคควรรีบเข้ารับการตรวจรักษาณโรงพยาบาลใกล้บ้านการรักษาที่ให้ผลดีที่สุดคือการรับประทานยาแบบมีพี่เลี้ยงกำกับดูแลการกินยาตลอดการรักษาไม่น้อยกว่า 6-8 เดือนเพื่อให้ผู้ป่วยหายขาดและลดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่บุคคลอื่นวัณโรคโรคนี้ต้องมีพี่เลี้ยงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดน

0: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วแล้วเด้แบบนี้น้ำท่วมแล้วไม้นี
1: ่หายลูกเอ้อบรรเราผักตายนี่ฝนตกนักแบบนี้อายุลูกอย่าเพิ่งตกใจไปตา
0: ป้าครับพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกนักต่อเนื่องในพื้นที่ผักตายให้เตรียมพร้อมรับ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวทพังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทระนองและสวทตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

0: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
1: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
0: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
1: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนา

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอดามันค่ะประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHzและคุณผู้ฟังนะคะยังสามารถรับชมนะคะได้ทาง Facebook Live ของสวท.พังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังค่ะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะพบกับข่าวสารสาระความเคลื่อนไหวค่ะตลอดจนมาตรการช่วยเหลือและเรื่องราวดีๆจากภาครัฐค่ะเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของเราค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะก็มีหลายประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังกันอย่างเต็มอิ่มเลยละค่ะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟัง
1: คุณกำลังรีบไปไหนคะไปหาลูกค้าไปหาเพื่อนหรือแค่ไม่อยากเสียเวลาบนถนนรู้ไหมว่าทุกๆ10กิโลเมตรที่เพิ่มขึ้นบนหน้าปัดรถสายตาคุณจะแคบลงการตัดสินใจจะช้าลงและโอกาสที่จะกลับบ้านก็ลดน้อยลงตามไปด้วยถนนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวแต่คือที่ที่เราใช้ร่วมกับคนที่เรารักและคนอื่นเขาก็มีคนรออยู่ที่บ้านเหมือนกันลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ต้องเร็วที่สุดแค่กลับให้ถึงบ้านก็พอแล้วด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงา

0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะแล้วก็รายการร้อยเรื่องอนามันค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวในพื้นที่ภาคใต้ค่ะกับภาพรวมการลงพื้นที่และการประชุมครม.สัญจรค่ะที่จังหวัดสงขลาซึ่งรัฐบาลค่ะได้ยกทัพลงมารับฟังปัญหาและวางรากฐานความยั่งยืนให้กับพี่น้องชาวใต้โดยเฉพาะเลยค่ะค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้นำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรค่ะโดยเน้น3เรื่องสำคัญค่ะได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนค่ะพร้อมทั้งติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1ค่ะและระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning ค่ะพร้อมกำชับนะคะให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ค่ะด้านโครงสร้างพื้นฐานค่ะได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาค่ะภายใต้แนวคิด Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งไทยและอันดามันค่ะควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสค่ะครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติค่ะโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอนะคะมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้ค่ะพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยได้เน้นย้ำว่าการสร้างสันติสุขนะคะและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบค่ะและนอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องค่ะยังได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญค่ะทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านประดังเบซาค่ะเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังค่ะเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลตั้งความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนค่ะสะท้อนถึงการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลค่ะที่ได้มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะเชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมค่ะเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้ค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกนะคะทั้งเรื่องระบบระบายน้ำโครงสร้างพื้นฐานอย่างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและเกาะลันตาค่ะรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความอุ่นใจให้กับพี่น้องชาวใต้ทุกพื้นที่เลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาต่อกันที่ข่าวดีค่ะด้านระบบคมนาคมภาคใต้กันบ้างค่ะล่าสุดนะคะที่ประชุมครม.สัญจรค่ะมีมติเห็นชอบโครงการใหญ่นะคะวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมดค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะหรือครม.สัญจรค่ะจังหวัดสงขลานะคะมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะหรือรฟท.ค่ะดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ค่ะ3โครงการนะคะวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทค่ะได้แก่ช่วงชุมพรค่ะสุราษฎร์ธานีนะคะวงเงิน 36,892.32 ล้านบาทค่ะช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ค่ะวงเงิน 61,534.55 ล้านบาทค่ะและช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาค่ะวงเงิน 8,371.45 ล้านบาทค่ะทั้งนี้นะคะเป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมนะคะที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อปี2568ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากรฟท.ค่ะมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนนะคะที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะ ทั้งการให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันค่ะตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างนะคะเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ค่ะซึ่งทั้ง3โครงการนี้นะคะก็จะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมค่ะยกระดับระบบโลจิสติกส์ค่ะเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้ค่ะเข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศค่ะรวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียค่ะผ่านด่านประดังเบซาสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะโดยรฟทค่ะจะเร่งกระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างค่ะภายในปี2570ค่ะและมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576ค่ะพร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1ค่ะถึงคลองอุตภเวจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกค่ะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งนะคะกระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ค่ะภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนค่ะเพิ่มความรวดเร็วนะคะในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการอบพยพประชาชนค่ะเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากจะช่วยให้การเดินทางและการขนส่งสะดวกปลอดภัยขึ้นแล้วนะคะก็ยังช่วยกระตุ้นการค้าชายแดนไทยมาเลเซียค่ะให้คึกคักยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมารับฟังข่าวสารในพื้นที่อันดามันและข่าวสำคัญอื่นๆกันต่อค่ะ
1: ว้าวดูดิขวัญเราเป็นรูปหัวใจได้ด้วยนะ
2: หัวใจเธอหรือหัวใจปอดที่กำลังจะพังจ้า
1: ก็แค่สูบเล่นๆเอง
2: เล่นๆแต่ติดจริงนะเพื่อนนิโคตินไม่เคยเล่นด้วยเอางี้เปลี่ยนจากพ่นควันมาพ่นเหงื่อไปวิ่งกันไหม
1: โอเคเลยอย่างน้อยเราก็ได้ปอดคืนมาบ้างนะ
2: เลิกบุหรี่ไฟฟ้าไม่ยากอย่างที่คิดนะจ๊ะเริ่มวันนี้ตั้งเป้าชัดหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นและหากิจกรรมดีๆแทนต้องการคำแนะนำโทร1600
1: เลือกเธอปอดจะยิ้มได้เหมือนคุณ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ลับมาติดตามรายการร้อยเรื่องอันดามันกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะมาฟังเรื่องของความคุ้มครองดีๆค่ะจากภาครัฐกันบ้างค่ะล่าสุดครม.ค่ะได้อนุมัติแนวคิดใหม่ในการรับมือกับภัยธรรมชาติค่ะเพื่อดูแลที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศค่ะเมื่อวานนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีค่ะเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐนะคะจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนค่ะโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนเลยล่ะค่ะใน3ประเภทภัยนะคะได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกนะคะจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาค่ะสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อให้ประชาชนนะคะได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะขณะที่ภาครัฐนะคะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยนะคะหรือแผ่นดินไหวค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงค่ะวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีที่เสียชีวิตนะคะจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์นะคะรายละ2ล้านบาทค่ะโดยมอบหมายให้ปภ.ค่ะและคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการรอเกิดเหตุแล้วค่อยเยียวยานะคะมาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าค่ะเพื่อช่วยให้ประชาชนอุ่นใจขึ้นนะคะว่าหากเจออุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวค่ะก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างทันท่วงทีแน่นอนเลยล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวสร้างความภาคภูมิใจนะคะให้กับพี่น้องชาวกระบี่และคนไทยทั้งประเทศกันบ้างค่ะกับความสำเร็จของเด็กไทยค่ะที่ไปสร้างชื่อเสียงในต่างแดนค่ะเรื่องนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะถึงกับออกมาร่วมแสดงความยินดีด้วยตนเองเลยทีเดียวค่ะค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่ค่ะเผยเรื่องราวน่าภาคภูมิใจนะคะของเด็กไทยค่ะที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะเมื่อผู้ว่าอังกูลศรีลาเทวกูลค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนค่ะสถาบันจินตคณิตค่ะดร.เมียงซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569ค่ะณสาธารณรัฐสิงคโปร์ค่ะโดยนักเรียนนะคะที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันนะคะจำนวน3คนค่ะได้แก่เด็กชายศิระวีลิ้มศักดิ์ศรีค่ะโรงเรียนเทศบาล4มหาราชได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและถ้วยชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมค่ะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีค่ะและเด็กชายวาคินสิงหโกมลโรงเรียนอนุบาลเอชวนนะคะได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีรวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ค่ะประเภทรายบุคคลและเหรียญทองประเภททีมจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นประถมศึกษาปีที่2ค่ะและเด็กชายพัฒนันท์พรหมพันธ์โรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมค่ะจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและได้รับเหรียญทองประเภทรายบุคคลค่ะจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2ค่ะโอกาสนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะได้รับชมการแสดงทักษะทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆค่ะพร้อมทั้งชื่นชมที่น้องๆ นะคะมุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนคว้าชัยจากการแข่งขันได้สำเร็จค่ะ สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่และประเทศไทยในโอกาสต่อไปค่ะคุณผู้ฟังคะถือเป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่น้องๆนะคะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กไทยทั่วประเทศเลยค่ะต้องขอปรบมือดังๆให้กับน้องๆทั้ง3คนจากจังหวัดกระบี่ค่ะที่ได้มุ่งมั่นฝึกฝนนะคะจนคว้าเหรียญรางวัลระดับโลกกลับมาค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ค่ะเรามารับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะคะ
1: มาถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ผู้ฟังคะมาดูเรื่องของการปรับปรามสิ่งผิดกฎหมายค่ะในพื้นที่จังหวัดพังงากันบ้างค่ะเจ้าหน้าที่นะคะได้เดินหน้าลุยปรับปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวดค่ะในยุทธการ90วันซึ่งผลการปฏิบัติงานรอบนี้นะคะยึดของกลางและทรัพย์สินได้มูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวค่ะจังหวัดพังงาค่ะเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังค่ะสรุปผลการปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ค่ะเพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนค่ะพร้อมได้ขยายผลจับกุมผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาค่ะโดยผลการดำเนินงานในช่วงปฏิบัติการ90วันค่ะจังหวัดพังงาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้135คดีผู้ต้องหา136คนค่ะโดยยึดของกลางเป็นยาบ้า 135,507 เม็ดและยาไอซ์ 44.73 กรัมค่ะพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาทค่ะสะท้อนการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการติดตามข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนค่ะขณะที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมนะคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง28สิงหาคม2569ค่ะจังหวัดพังงาค่ะดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดแล้ว 1,332 คดีค่ะผู้ต้องหา 1,336 คนค่ะเป็นคดีข้อหาร้ายแรงนะคะ828คดีค่ะยึดยาบ้ารวม 336,546 เม็ดค่ะยาไอซ์ประมาณ4กิโลกรัมค่ะและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะรวมมูลค่ากว่า38ล้านบาทค่ะซึ่งการขับเคลื่อน Operation 90 Day นะคะผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดค่ะเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปปส.ค่ะเปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศนะคะเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาค่ะมุ่งกวาดล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาดค่ะระดมกำลังทุกฝ่ายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจับกุมผู้ค้าทุกระดับและขยายผลถึงเครือข่ายพร้อมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องค่ะในขณะเดียวกันค่ะให้ความสำคัญกับการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมค่ะรวมถึงดำเนินการอย่างเข้มข้นกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ฟังคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือครอบครัวนะคะแล้วก็ความร่วมมือของชุมชนนะคะคือหัวใจสำคัญเลยล่ะค่ะที่จะทำให้จังหวัดพังงาของเรานะคะและพื้นที่ภาคใต้ค่ะปลอดภัยจากภัยยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาปิดท้ายกันที่การเฝ้าระวังเรื่องสภาพอากาศกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะก็ยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะ และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กค่ะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะโดยพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันค่ะในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ค่ะและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงจึงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวค่ะได้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยค่ะโดยพายุนี้นะคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปค่ะจะมีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะคุณผู้ฟังคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือสถานการณ์และการดำเนินงานจากภาครัฐนะคะที่ทางรายการของเรานะคะนำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังนะคะได้รับทราบกันในชั่วโมงนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังน้องปลายปุณรัตน์นะคะก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของ2ประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมาน NDI จากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของ2ประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์บองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยน

0: มุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณนครจีนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
1: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณนครจีนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างๆทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาประทุมมารายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าแนวทางสามสมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
2: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SMEมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
3: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปี ซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย์
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
0: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช2558พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ใน11เดือนเบิกจ่ายมากกว่า189กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมายร้อยละ93
5: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดณวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำร้อยละ 96.41 และรายจ่ายลงทุนร้อยละ 64.52ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช2568อยู่ที่ร้อยละ 80.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปะดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
6: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในการที่จะจันลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
7: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 นาทีศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์รณบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงษ์เสรานนท์และนายณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรยพงษ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 นาทีศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 นาทีได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 นาทีเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
7: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย
9: ์โฆษกกรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำมาตรการ DMSคือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่ง ดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
7: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10เมตร59เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1เมตร17เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลมกิ่วคอมหาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
7: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลัก ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569ณเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กันยายน2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
7: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving forward together นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving forward together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยพัฒน์ปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AIปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวทสตูลรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้ระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
7: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
0: นางริกาเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
7: นางคัสตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันแบดมินตันWorld Tour Super 750 China Master 2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2ต่อ1เกม15-21 21-14 และ22-20 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภริดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2ต่อ0เกม21-14 และ 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2ต่อ0เกม21-14 และ 21-15 ขณะที่คู่ผสมพักขพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2ต่อ1เกม13-21 21-13 และ 21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราไสโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5ประตูต่อ0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราไสถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้ว โดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิคาโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราวิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียสย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจากผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนทเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax Cup ต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
16: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะ แต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
15: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีก็ไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 นาทีต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นาทีสูงกว่าระดับเพลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาที
21: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887 คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831 9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วล้วงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์ นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
22: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
22: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
21: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: คุณกำลังฟัง
1: สวทตะวัวปา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตะวัวปา
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
4: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
3: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
4: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
3: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
4: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
3: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
4: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
3: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
5: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือพร้อมไม้พร้อมไม้อะไรอะไร
6: มู่มู่มามากากาไก่มู่เอาใหญ่เอียดมู่มามากากาไก่ไก่มู่เอาใหญ่ซ่าม
7: ากไก่กามู
6: เกมอะไรนกกุ้ง
7: จากจ้าน
8: กดีเหมือนกันนะ
5: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวนกกุ้งล่าหลักจะพาเล่นเอง
7: ว่าพื้นอาเทียน

0: ใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
1: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีนะรวมประชาสัมพันธ์
3: เธอโตขึ้นอยากเป็นอะไรเหรอ
4: เราอยากเป็นเชฟชื่อดังอะที่ทำอาหารอะไรก็อร่อยแล้วเธอล่ะ
3: เราอยากเป็นนักบินที่เก่งที่สุดในโลก
5: อย่าให้ระหว่างทางไปไม่ถึงจุดหมายเพราะอยากลองในสิ่งที่ผิดยาเสพติดพร้อมทำลายทุกชีวิตที่ก้าวพลาดมาร่วมกันสร้างเกราะป้องกันกล้าที่จะปฏิเสธไม่ลองทำกิจกรรมสร้างสรรค์เสริมความรักจากครอบครัวให้เป็นวัคซีนใจและรวมพลังชุมชนช่วยกันสอดส่องดูแลสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีดีเจมะตูมค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณจันทราค่ะ
1: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์เนาะ
0: ค่ะ
1: เมื่อวานไม่ได้เจอกับดีเจมะตูมเนาะ
0: ค่ะพอดีเมื่อวานไปงานแถลงข่าวนะคะพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดชื่องานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกรอมพาทอไทยแลนด์2026ค่ะเดี๋ยวได้คุยกันในรายละเอียดแล้วกันนะคะแล้วก็ช่วง16นาฬิกาวันนี้ก็จะได้พูดคุยรายละเอียดทั้งหมดนะคะงานมีกิจกรรมอะไรยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวจะพูดสปอยเล็กน้อยละกันนะแต่ว่าไว้ช่วงต่อไปละกันนะคะ
1: อย่าลืมติดตามนะคะในช่วงรายการให้แยกข่าว
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเราจะพูดคุยกับท่านพิสมัยวงแก้วค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะ
1: ท่านจะมาบอกนะคะว่าในงานนี้เขามีอะไรกันบ้างน่าสนใจแค่ไหนควรไปหรือไม
0: ่ใช่ค่ะ
1: ติดตามกันค่ะในช่วง16นาฬิกานะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องหยิบยกข่าวที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเมื่อวันที่31สิงหาคมแล้วก็1กันยายนนะคะก็ต้องบอกว่าทางครม.เนี่ยเขาก็มีการทำครม.สัญจรนะคะที่จังหวัดสงขลาค่ะ
1: ครม.สัญจรก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที
0: ่ใช่ค่ะ
1: ซึ่งครั้งนี้เข้ามาที่จังหวัดสงขลาในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกของการมีครม.สัญจรในรัฐบาลชุดนี้นะคะซึ่งก็ครม.เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยแล้วก็ประชุมในหลากหลายเรื่องมากๆเลยแต่แน่นอนเวลาที่ครม.สัญจรเนี่ยเขาก็จะเน้นการพูดถึงพื้นที่ที่ไปพูดคุย
1: ใช่
0: นะคะโดยเฉพาะสงขลาเนี่ยก็จะเน้นเป็นทางจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะซึ่งแน่นอนว่ามติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกับในพื้นที
1: ่
0: นะคะเริ่มต้นเรื่องแรกค่ะเพราะว่าครม.สัญจรสงขลาค่ะก็ยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ค่ะมีเคาะควิกวิน4ด้านค่ะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนค่ะ
1: ใช่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะนายอนุทินชาญวิรากูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนาะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาค่ะอย
0: ่
1: างที่ดีเจมะตูมบอกนะคะว่าเป็นครั้งที่หนึ่ง
0: ครั้งแรกเลย
1: เป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเนี่ยได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาแล้วก็ติดตามการดำเนินงานพร้อมกับรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องประชาชนในทุกๆภาคส่วนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะคะซึ่งหนึ่งในเรื่องที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบนะคะก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งหมดนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: เรามาดูกันค่ะว่าในด้านเศรษฐกิจเนี่ยมุ่งพัฒนาในเรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
0: ค่ะในด้านเศรษฐกิจค่ะก็แน่นอนว่าจะต้องมุ่งการพัฒนาเศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่นะคะทั้งเรื่องของการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะหรือว่าซอฟต์โลนนะคะสำหรับการออกมาตรการนะคะรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะฟื้นฟูเรื่องของหลังน้ำท่วมด้วยนะคะรวมไปถึงการมีทั้งการขุดลอกร่องน้ำท่าเรือสงขลาและปัตตานีนะคะเรื่องของการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวที่ผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียนะคะการบริหารจัดการทำประมงพื้นบ้านค่ะศูนย์ One Stop Service สำหรับการจัดการแรงงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะรวมไปถึงมาตรการช่วยเหลือเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การส่งเสริมการจัดงานการส่งเสริมและแพ็กเกจการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่นของ5จังหวัดด้วยนะคะที่จะมีการดำเนินการในด้านของเศรษฐกิจค่ะ
1: ค่ะส่วนในด้านของสังคมนะคะก็มีการเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแล้วก็การประกอบอาชีพนะคะ
0: okay.
1: รวมถึงการเร่งหารือกับประเทศ มาเลเซียนะคะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านค่ะเพื่อที่จะให้แรงงานไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองและก็ดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมกับลดภาระและก็ต้นทุนของผู้ประกอบการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดการออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะวงเงิน250ล้านบาทค่ะเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจด้านแรงงานระหว่างไทยมาเลเซีย
0: อ
1: ันนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำงานของแรงงานไทยในประเทศมาเลเซียค่ะทบทวนระเบียบรวมถึงขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวเพื่อนำเข้าแรงงานทดแทนแล้วก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีเรื่องของการบูรณาการคราวนี้ก็เป็นเรื่องของทางวิชาการนะคะที่จะมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชนและมหาวิทยาลัยค่ะพร้อมจัดทำ Journey Map รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาความยากจนนะคะผ่านทางหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่นะคะรวมไปถึงการซ่อมแซมและพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางนะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะที่ดินของข้อจำกัดแล้วก็ข้อจำกัดทางกฎหมายนะคะแต่ละรายรวมไปถึงการเร่งรัดหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินการจัดการเอกสารในการใช้ที่ดินให้กับประชาชนนะคะรวมไปถึงอันนี้ก็ยังคงเป็นนโยบายที่ดำเนินต่อก็คือ Zero Drop Out ก็คือมาตรการที่จะช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาผ่านทางวิทยาลัยชุมชนนะคะแล้วก็มีการแก้ไขปัญหาเรื่องของปัญหาลิงนะในพื้นที่จังหวัดสตูลด้วยนะคะโดยที่อยู่ที่แหล่งท่องเที่ยวค่ะในส่วนของด้านความมั่นคงค่ะก็เดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนนะคะโดยจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆรวมไปถึงการนำ AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยด้วยนะคะโดยก็จะมีการดำเนินการในหลายภาคส่วนนะคะทั้งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการอำเภอและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ค่ะเป็นแนวหน้าในการรับแจ้งสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องไปยังหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพนะคะยกระดับเรื่องของชรบนะคะชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพิ่มเครือข่ายการติดตั้ง CCTV ด้วยนะคะ
1: กล้องวงจรปิดนั่นเอง
0: ค่ะรวมไปถึงก็จะมีการพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงนะคะที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีให้เป็นด่านตรวจอัจฉริยะค่ะ
1: ค่ะในส่วนของด้านภัยพิบัตินะคะก็ได้มีการจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตินะคะวงเงินรวมกว่า142ล้านบาทค่ะทั้งการก่อสร้างในส่วนของศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีอันนี้20ล้านบาทนะคะโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่ค่ะแล้วก็ของเทศบาลเมืองควนลังนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเห็นชอบการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนด้วยนะคะวงเงิน75ล้านบาทค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการเห็นชอบในหลักการนะคะที่จะจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: คือเดิมเนี่ยเรานึกถึงเวลาเกิดน้ำท่วมหนึ่งครั้งหรือว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆหนึ่งครั้งเนี่ยก็คือโดยปกติเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้งบกลางนะแต่ว่าก็จะต้องผ่านขั้นตอนว่าเข้าครม.เพื่อไปอนุมัติงบกลางให้มาเยียวยาพี่น้องประชาชนแต่ละวงเงินแต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นก็คือจะได้รับความช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทที่ผ่านมาเป็นต้นนะแล้วก็ในส่วนของระยะเวลาในการดำเนินการเนี่ยคือมันก็นาน
0: ใช่ค่ะ
1: กว่าที่
0: ความรวบรวมข้อมูลกว่าจะรู้ว่าบ้านนี้
1: สำรวจรวบรวมข้อมูลแล้วก็นำเสนอ
0: ใช
1: ่ว่ามันก็มีหลายขั้นตอนในการที่จะทำงานแล้วก็แต่ละขั้นตอนเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเนาะ
0: ใช่ค่ะซึ่งคราวนี้รัฐบาลก็เลยมองเห็นถึงเรื่องนี้เลยคิดว่าเออเราจะดีหรือเปล่าถ้าเราจะมีระบบประกันภัยก็คือภาครัฐเนี่ยจะจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยค่ะ
1: ได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับกรณีอุทกภัยเนาะ ก็ให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ในส่วนของวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงค่ะวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนแล้วก็คุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทค่ะ
0: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเขาจะมีการปรับรูปแบบการช่วยเหลือเนาะจากที่ต้องรอเงินเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปสู่เรื่องของการเป็นระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนที่จะได้เงินชดเชยที่เร็วกว่าแล้วก็ได้มากกว่าระบบเดิมด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็เหมือนกับเวลาเราบ้านในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือบางบ้านเนี่ยเขาก็มีประกันภัยนะเราก็ซื้อประกันภัยบ้านเราเอาไว้นะคะแต่ว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยก็คือการประกันภัยเนี่ยก็คือจะมาจากในส่วนของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงเมื่อวานนี้นะคะ1กันยายนที่มีการประชุมครม.สัญจรนอกสถานที
1: ่
0: ที่จังหวัดสงขลานะคะก็เป็นควิกวินสีด้านแล้วก็เรื่องของภัยพิบัตินะคะอันนี้เป็นเรื่องราวเรื่องแรกค่ะเรื่องต่อมาก็เป็นอีกมติหนึ่งจากคณะรัฐมนตรีครม.สัญจรเมื่อวานนี้แหละค่ะนะคะที่มีการพูดถึงอย่างที่บอกว่ามาภาคใต้แล้วเรื่องก็ต้องเกี่ยวข้องกับภาคใต
1: ้
0: นะคะว่าครม.ก็มีการอนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้นะคะมีชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซานะคะวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทค่ะที่จะเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะ
1: ใช่ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะอย่างที่บอกว่าเป็นการประชุมนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาเนา
0: ะ
1: ได้มีมติเห็นชอบตามที่ทางกระทรวงคมนาคมเสน
0: อ
1: ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2รวม6โครงการด้วยกันนะคะซ
0: ึ่
1: งก็แบ่งเป็นการอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้ค่ะจำนวน3โครงการด้วยกันนะคะ
0: ซึ
1: ่งก็เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยข
0: อ
1: เสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือ2568ค่ะเน
0: ื่อง
1: จากว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะคะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีความจำเป็นต้องพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของโครงการสายใต้ใหม่ทั้ง3โครงการนะคะเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนแล้วก็ควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานนั่นเองค่
0: ะ
1: ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟค่ะรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันนะคะตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังคงต้องดำเนินการปรับปรุงราคาก่อสร้างให้เป็นปัจจุบันตามต้นทุนค่าวัสดุรวมถึงค่าน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นด้วยนะคะรวมถึงการปรับปรุงค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินค่าทดแทนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ค่าชดเชยพืชผลต้นไม้ให้เป็นราคาประเมินณปัจจุบันด้วยค่ะ
0: ใช่ค่ะสำหรับรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการเนี่ยก็ประกอบไปด้วยช่วงที่1นะคะก็เป็นช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีเนี่ยจะอยู่ประมาณ 36,000 ล้านบาทช่วงที่2นะก็จะเป็นช่วงสุราษฎร์ธานีกับชุมทางหาดใหญ่ค่ะวงเงินประมาณ 61,000 ล้านบาทนะคะและช่วงที่3ก็เป็นช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปประดังเบซานะคะวงเงิน 8,371 ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งต้องบอกว่า3โครงการนี้นะคะก็จะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศค่ะรวมไปถึงการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านปาดังเบซานะคะแล้วก็สนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะซึ่ง ่งทางการรถไฟแห่งประเทศไทยก็จะเร่งกระบวนการการประกวดราคาลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในปี2570แล้วก็มีแผนดำเนินการโครงการให้แล้วเสร็จเนี่ยคาดนะคะย้ำว่าคาดว่าน่าจะเป็นในปี2576ค่ะพร้อมทั้งการปรับรูปแบบโครงสร้างรถไฟในช่วงคลองร.1จนถึงคลองอุตภาวนะคะจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกนะคะเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอีกด้วยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าโครงการที่เมื่อวันที่31ท่านนายกก็มีการทำ MOU ก็คือเรื่องของโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาแล้วก็สะพานเชื่อมเกาะลันตาที่จังหวัดกระบี่นะคะที่จะมีการลงนามกันไปเรียบร้อยและทำ MOU เนาะเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางแล้วก็การขนส่งสินค้ารวมไปถึงความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินแล้วก็การอพยพประชาชนนั่นเอง
1: ค่ะพอพูดถึงสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างอำเภอกระแสสินจังหวัดสงขลากับอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงเนาะอย่างเช่นต่อไปนี้ถ้าเกิดว่าเราเดินทางจากตะกั่วป่าไปที่สงขลาเนา
0: ะ
1: เราถ้าไปผ่านทางพัทลุงเนี่ยก็คือจะ
0: คำเรือ
1: เป็นการย่นระยะเวลาการเดินทางเนี่ยก็คือโดยการข้ามสะพานไปแต
0: ่
1: ว
0: ่
1: าการที
0: ่
1: เราไปครั้งก่อนก
0: ็
1: คือเราไม่ได้ไปทางนั้น
0: เราไปหาดใหญ
1: ่เราเข้าตัวเมืองหาดใหญ่ก่อนที่จะไปสงขลาเนาะซึ่งมันก็จะทำให้การเดินทางเนี่ยมีความสะดวกสบายง่ายขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เป็นเกาะลันตาเนาะก่อนหน้านี้ก็ต้องใช้แพขนานโยนข้ามไปนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ถ้ามีสะพานเนี่ยก็คือการคมนาคมเนี่ยสะดวกนะดิฉันไม่เคยไปอาจจะได้ไปก็ได
0: ้
1: ถ้าเกิดว่ามีสะพานเชื่อมแล้วนะแต่ดีเจมะตูมคือไปเที่ยวก่อนหน้านี้นะ
0: ไปเที่ยวแล้วนะคะ
1: ถึงแม้ว่าจะข้ามเรือไปแต่ก็ไปมาแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกในเรื่องของการเดินทางแล้วก็ที่สำคัญนะเวลาเกิดมีสะพานข้ามไปใช่ไหม คนก็ไปมาง่ายแล้วก็สะดวกเศรษฐกิจในพื้นที่เกาะลันตาเนี่ยก็แบบมีความเจริญขึ้นแน่นอน
0: ใช่ค่ะนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมติคณะรัฐมนตรีที่นำมาฝากกันนะคะในช่วงของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชม3นาทีกับอัยการแผ่นดินแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจค่ะรวมถึงเพลงที่คุณผู้ฟังขอมากันค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ

0: ้าเบาหวานไม่ได้มาคนเดียวจะไหวหรอแต่ถึงมากับโรคร่วมโรคหัวใจไตสมองตับก็ยังไหวเชื่อหมอสิ
1: เรื่องโรคเชื่อใครได้เชื่อหมอสิ Presented by คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
0: รู้ไหมคะวันนี้คนไทยประมาณ1ใน10คนเป็นโรคเบาหวานแล้วแต่ที่น่ากังวลกว่านั้นคือเกือบ1ใน3คนไม่รู้ตัวเลยค่ะว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานทั้งที่โรคนี้ค่อยๆทำลายดวงตาสมองหัวใจไตและหลอดเลือดไปพร้อมกันโดยที่เจ้าตัวแทบไม่มีอาการอะไรเลยโดยปกติแล้วน้ำตาลในเลือดขณะที่อดอาหารเนี่ยไม่ควรเกิน100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรและหลังกินข้าวเนี่ยก็ไม่ควรเกิน180มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแต่ในคนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลเนี่ยอาจจะสูงถึง200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเลยค่ะเมื่อน้ำตาลในเลือดสูงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานจะทำให้หลอดเลือดทั่วร่างกายเนี่ยค่อยๆเสื่อมสภาพเมื่อหลอดเลือดเสื่อมสภาพแล้วเนี่ยอวัยวะต่างๆก็จะทำงานได้ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นดวงตาไตสมองหัวใจหรืออวัยวะอื่นๆก็ทำให้อวัยวะนั้นเสื่อมลงค่ะแล้วก็เกิดเป็นโรคร่วมที่เกิดร่วมกับเบาหวานเป็นเหตุให้เบาหวานเนี่ยทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หลายระบบค่ะโรคเบาหวานไม่ได้แบ่งระยะชัดเจนนะคะแต่สามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มง่ายๆค่ะกลุ่มแรกผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานแต่ยังไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนกลุ่มที่2คือผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนแล้วเช่นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาหรือเริ่มมีโรคไตจากเบาหวานระยะเริ่มต้นแต่ยังไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตมากนักค่ะกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนส่งผลต่อคุณภาพชีวิตต้องนอนโรงพยาบาลหรือทำให้เกิดความพิการได้ค่ะปัจจุบันนะคะมีแนวคิดเรื่องภาวะเบาหวานระยะสงบหากผู้ป่วยเพิ่งเป็นเบาหวานมาไม่นานส่วนใหญ่เนี่ยไม่เกิน5ปีและสามารถลดน้ำหนักได้จากน้ำหนักเดิมประมาณ 15% ก็มีโอกาสที่จะทำให้โรคเบาหวานเข้าสู่ระยะสงบและอาจลดหรือหยุดยาได้นะคะโดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ค่ะความถี่ในการนัดเนี่ยขึ้นอยู่กับการควบคุมโรคของแต่ละคนค่ะหากคุมน้ำตาลได้ดีแพทย์อาจจะนัดนานหน่อยนะคะทุก 3-4 เดือนค่ะแต่หากยังควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีก็อาจจะจำเป็นต้องนัดทีกว่านั้นนะคะเพื่อปรับการรักษาให้เหมาะสมผู้ป่วยเบาหวานหลายคนไม่ได้เป็นเพียงโรคเดียวค่ะอาจจะมีทั้งโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตและความดันโลหิตสูงร่วมด้วยค่ะเบาหวานกับสโตรกผู้ป่วยมักจะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดอยู่แล้วหรือยาลดไขมันยาเหล่านี้กินคู่กับยาเบาหวานได้เลยค่ะเบาหวานกับโรคไขมันหรือความดันสูงยาลดไขมันบางตัวอาจจะมีผลกับยาลดความดันเช่นยากลุ่มซิมบาสเซตินกับยาแอมโลดิปีนทำให้ต้องจำกัดปริมาณการใช้ผู้ป่วยเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและปรับยาให้เหมาะสมแต่ทั้งยาลดไขมันและยาลดความดันไม่มีผลกับยาเบาหวานสามารถใช้ร่วมกันได้ค่ะเบาหวานกับโรคหัวใจผู้ป่วยโรคหัวใจมักจะต้องกินยาละลายลิ่มเลือดและยาขยายหลอดเลือดหัวใจแต่ไม่มีผลกับยาเบาหวานนะคะกินร่วมกันได้ค่ะยาเบาหวานที่มีผลดีต่อโรคหัวใจโดยเฉพาะเลยคือยา GLP-1 ซึ่งแพทย์เบาหวานเนี่ยมักจะเลือกใช้ตัวนี้กับคนไข้เบาหวานที่มีโรคหัวใจร่วมด้วยค่ะเบาหวานกับโรคไตผู้ป่วยไตวายจะมีการข้างของยาอินซูลินเพราะขับออกทางปัสสาวะได้น้อยลงทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำได้ง่ายขึ้นผู้ป่วยโรคไตต้องเรียนรู้ที่จะดูแลตัวเองหากมีอาการของระดับน้ำตาลในเลือดต่ำเบาหวานกับโรคตับยาเบาหวานส่วนใหญ่ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ต้องระวังถ้าผู้ป่วยกินได้น้อยลงตับที่เสื่อมเนี่ยจะไม่มีสต็อกที่จะผลิตน้ำตาลทำให้ร่างกายเกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำได้ค่ะเบาหวานกับโรคภูมิแพ้ตัวเองผู้ป่วยในกลุ่มนี้นะคะมักจะได้ยาสเตียรอยด์ซึ่งทำให้น้ำตาลในเลือดสูงขึ้นและอาจมีการปรับขนาดยาตามความรุนแรงของโรคการควบคุมน้ำตาลต้องดูแลอย่างใกล้ชิดบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนไปฉีดอินซูลินชั่วคราวเมื่อระดับน้ำตาลคงที่แล้วค่อยเปลี่ยนมากินยาเบาหวานเหมือนเดิมค่ะเบาหวานกับผู้ใช้ฮอร์โมนโดยเฉพาะโปรเจสเตอโรนมีผลทำให้น้ำตาลคุมยากขึ้นอาจจะต้องตรวจระดับน้ำตาลบ่อยขึ้นแม้แต่ละโรคจะมีแนวทางการรักษาที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่ทุกโรคได้ประโยชน์เหมือนกันคือการควบคุมปัจจัยเสี่ยงร่วมได้แก่การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดควบคุมความดันโลหิตควบคุมระดับไขมันในเลือดงดสูบบุหรี่ค ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมการดูแลปัจจัยเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนจากหลายโรคได้พร้อมๆกันค่ะปัจจุบันมียารักษาโรคเบาหวานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นและช่วยลดหรือชะลอการเกิดภาวะแทรกซ้อนเช่นเบาหวานขึ้นจอประสาทตาโรคเบาหวานเป็นโรคที่ต้องดูแลต่อเนื่องในระยะยาวหากเข้ารับการรักษาแนะนำให้ใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านเพื่อความสะดวกในการเดินทางสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมค้นคำว่าศูนย์เบาหวานศรีราชทั้ง Facebook และเว็บไซต์จะมีข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานรวมถึงกิจกรรมให้ความรู้เป็นประจำค่ะสุดท้ายนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญมีอยู่3เรื่องด้วยกันค่ะ1เลยคือการป้องกันตั้งแต่วันนี้โดยควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานได้2อย่าลืมตรวจคัดกรองโดยเฉพาะหากอายุ35ขึ้นไปควรตรวจสุขภาพและตรวจคัดกรองโรคเบาหวานตามคำแนะนำและหากอายุน้อยกว่านี้แต่มีปัจจัยเสี่ยงก็สามารถเข้ารับการตรวจได้เช่นกันค่ะและ3หากตรวจพบว่าเป็นเบาหวานแล้วอย่าปล่อยไว้ยิ่งเริ่มรักษาเร็วก็ยิ่งมีโอกาสควบคุมโรคได้ดีและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนในอนาคตโรคเบาหวานอาจเป็นโรคที่ต้องดูแลระยะยาวแต่หากเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ตรวจพบโรคตั้งแต่ระยะแรกและรักษาอย่างต่อเนื่องก็สามารถควบคุมโรคได้ดีและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพค่ะศิริราชทำด้วยใจเพื่อคนไทยสุขภาพดีค่ะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: ค่ะโอ้เพลงเมื่อกี้นี้ไม่รู้คุณผู้ฟังขอมาหรือเปล่านะคะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกว่าเมื่อวานนี้นะคะก็มีการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะเมื่อวานเขาไปสัญจรที่จังหวัดระยองเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนะคะว่า
1: ค่ะ
0: ถูกรางวัลไม่ถูกรางวัลหรือเป็นยังไงนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะงวดหน้ายังมีเสมอค่ะ
1: ค่ะรู้แต่ตัวเองนะคะว่าไม่ถูกรางวัล
0: ดิฉันหาข้อมูลมาค่ะ
1: ทางแอปเป่าตัง
0: ค่ะดิฉันก็ไม่ถูก
1: อันนี้เออไม่ถูกรางวัลค
0: ่
1: ะ
0: ดิฉันได้ข้อมูลนะจากทางกรุงไทยแคร์นะคะสำหรับสลากดิจิตอลที่เราซื้อเนี่ยที่เหมือนที่เราซื้อนะคะในแอปเป่าตังเนี่ย
1: หลักนะ
0: ในงวดของเมื่อวานนี้นะคะรางวัลที่1เนี่ยที่เป็น417212เนี่ยจำนวนใบที่ถูกเนี่ยโอ้โห31ใบค่ะมีคนถูกแต่ว่ากระจายกันไปนะคะโดยคนที่ถูก1ใบเนี่ยมี19คน
1: โอ้ก็ดีนะคะดิฉันว่ามันจะได้เป็นการกระจายแบบว่าเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียน
0: ค่ะถูก2ใบ1คนถูก3ใบ2คน
1: ค่ะ
0: และถูก4ใบค่ะ1คน
1: ดีค่ะ
0: ค่ะดีใจกับคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะ
1: ก็มีคนถูกจำนวนเยอะ
0: ค่ะ
1: ก็เศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะได้ดีขึ
0: ้
1: นแน่นอนเพราะว่าคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยมีการจับจ่ายใช้สอยอย่างแน่นอน
0: ค่ะ
1: บางคนก็ซื้อบ้านซื้อรถซื้ออุปกรณ์อะไรต่างๆเพิ่มเยอะแยะมากมายเนาะ
0: ใช่ค่ะก็สำหรับใครที่ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: งวดหน้าเรายังมีเสมอ
0: ค่ะ16กันยายังรอทุกคนอยู
1: ่
0: นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วกันนะเอาเรื่องที่บอกตอนแรกหลอดแล้วกันแบบสปอยนิดหนึ่งนะคะว่าเมื่อวานนี้ไปงานแถลงข่าวนะคะสำหรับพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักนะคะซึ่งจริงๆอ่ะชื่องานถ้าแบบว่าคนทั่วๆไปเนี่ยรู้จักนะหรือว่าแบบที่เราเคยได้ยินกันมาเนี่ยมันก็จะเป็นชื่องานว่าติปิจาบริกกรอมพาทอนไทยแลนด์นะคะหรือว่ากรอมพาทอนนั่นแหละก็จะเป็นชื่องานที่คนส่วนใหญ่รู้จักนะคะครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่25ถึง26กันยายน2569ค่ะ
1: 2วันใช
0: ่ไหมคะใช่ค่ะที่ Memory Surf Village นะคะแล้วก็ตอนนี้ยังเปิดรับสมัครนักกีฬานะย้ำว่าเป็นรุ่นเยาวชนค่ะอายุต่ำกว่า18ปีนะคะสำหรับเยาวชนเท่านั้นยังสามารถสมัครได้ค่ะผ่านทางออนไลน์ของเว็บไซต์ lifeheast.com นะหรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะที่เขาหลักเซิร์ฟเท่าก็ได้นะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกว่ามีการแข่งขันอยู่2ประเภทมีลองบอร์ดกับช็อตบอร์ดนะคะมีทั้งU10 U12 ก็คือรุ่น10ปี12ปี14 16แล้วก็18นะคะที่สามารถสมัครกันได
1: ้นะคะอันนี้ก็เป็นประเภทช็อตบอร์ด
0: มีช็อตบอร์ดแล้วก็ลองบอร์ด
1: ที
0: ่
1: มีหลายๆรุ่นก็คือ10 12 14 16 18
0: มันก็จะค่อนข้างชาเลนจ์ไงคะช็อตบอร์ดเนี่ยมันก็จะมีความยากกว่าลองบอร์ด
1: แล้วทีนี้ประเภทลองบอร์ดก็มีอายุ18
0: ใช่ค่ะ
1: ชายหญิง
0: แล้วก็ที่สำคัญคือชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ประชาสัมพันธ์ได้เพราะว่าเห็นกันแล้วก็คือว่าในงานก็จะมีคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนเสิร์ตเนี่ย2วันนะคะวันที่25จะพบกับวงพอดค่ะแล้วก็วันที่26นะคะจะพบกับวงลานดอกไม้นะคะซึ่งอุ๊ยจะเดี๋ยวจะพูดก็จะเป็นการสปอยอีกนะคะจะให้ไปรับฟังในช่วง16นาฬิกาที่พูดคุยกับท่านพิสมัยดีกว่านะคะว่าโอ้รายละเอียดมากกว่านี้มันเป็นยังไงแต่ว่ากิจกรรมประมาณนี้แล้วก็จะมีกิจกรรมอื่นๆนะคะมีบีชมาร์เก็ตด้วยนะคะแล้วก็มีเรื่องของการทำกิจกรรมงานคราฟงานอาร์ตต่างๆด้วยนะคะที่จัดขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวไปนะทั้งนำโดยท่านปลัดจังหวัดพังงานะคะแล้วก็มีท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนะคะมีผอ.ททท.พังงานะคะแล้วก็ มีทางนายกสมาคมนะคะกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็มีประธานชมรมกีฬากระดานโต้คลื่นจังหวัดพังงานะคะว่าคุณแม่นั่นแหละแล้วก็คนสุดท้ายอ่ะก็ได้ไปเจอกันก็คือเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะสายแบบว่าเที่ยวเซิร์ฟเที่ยวทะเลก็คือคุณคัมฟอร์ตค่ะจากช่องสาวชาวเกาะค่ะน่ารักมากนะคะเพราะว่าคือ
1: นี่ดิฉันดูรูปคนที่ทัดดอกไม้ด้วย
0: ใช่ใช่ค่ะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะอันนี้เล่าให้ฟังได้เพราะว่าเป็นในงานแถลงข่าวนะคะก็คือในงานแถลงข่าวเนี่ยเขาก็มีการแบบถามคุณคัมฟอร์ตว่าแล้วคุณคัมฟอร์ตเนี่ยแบบจะพรีเซนต์งานนี้ยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นเนี่ยเขาก็เริ่มต้นมาแบบว่ามีเห็นทะเลเนาะแล้วก็แบบว่าเอออยากจะเล่นเซิร์ฟดูก็มาเริ่มแบบเล่นแบบเบกิเนอร
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: เริ่มแบบพื้นฐานไม่รู้อะไรเลยมาเริ่มต้นใหม่ปรากฏว่าเล่นแล้วรู้สึกชอบพอรู้สึกชอบเนี่ยก็เหมือนแบบอ
1: ย่าบอกว่ากลายมาเป็นนักกีฬาเนาะ
0: อ๋อยังไม่ถึงกับนักกีฬาแต่ว่าเขาเล่นอย่างต่อเนื่องเล่นเรื่อยๆนะคะจนตอนเนี้ยเหมือนแบบเกือบจะเป็นแอปหนึ่งในคนที่ค่อนข้างแอดวานแล้วนะคะเพราะว่าเขาชอบบรรยากาศชอบการเล่นมันก็เป็นแนวกีฬาที่ทำให้เราได้สัมผัสธรรมชาติทะเลต่างๆด้วยนะคะ
1: เหมือนกับว่านักกีฬาที่เล่นเซิร์ฟเนี่ยคืออย่างที่เราเคยรู้จักคุณเรมีใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ตอนแรกเขาก็เป็นคนแค่มาทำงานเฉยๆแล้วก็ไปเดินเที่ยวตามชายหาดก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่าตอนหลังก็ไปเจอคนที่เล่นเซิร์ฟแล้วก็ลองเล่นดูแล้วก็อยากเล่นอยากเล่นต่อซ้ำๆแบบติดใจนะจนเดี๋ยวนี้กลายมาเป็นนักกีฬาเซิร์ฟแล้วนักกีฬาเซิร์ฟหญิงนะคุณเรมีนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของกิจการเกี่ยวกับเซิร์ฟด้วยนะตอนนี้นะ
0: ใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าแบบตอนนี้ก็หลายๆคนที่มาเริ่มเล่นปุ๊บก็ติดใจอ่ะพูดง่ายๆเนาะติดใจ
1: แล้วที่สำคัญนะคือกุศโลบายของใครที่ชอบเซิร์ฟนะพอพูดถึงเรื่องของกีฬาเซิร์ฟหลายคนก็คิดว่าจะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างที่จะแพงเพราะว่ากระดานเซิร์ฟเนี่ยเหมือนกับว่าราคาเนี่ยสูง
0: ค่อนข้างสูงเหมือนกัน
1: แต่จากการที่เราได้พูดคุยเกี่ยวกับเซิร์ฟต่างๆเนี่ยคือจังหวัดพังงาของเราเนี่ยกำลังส่งเสริมเรื่องของกีฬาเซิร์ฟแล้วก็อยากให้มีนักกีฬาเซิร์ฟในของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะเขามีการส่งเสริมเรื่องของการเล่นกีฬาเซิร์ฟนะอย่างเช่นถ้าใครมีความต้องการที่อยากเล่นจริงๆอันนี้ก็คือเดินเข้าไปหาเขาได้เลยว่าเนี่ยอยากเล่นนะลองฝึกได้ไหมช่วยฝึกได้ไหมเขาฝึกให้แล้วก็ยังมีใครอยากลองเล่นยังมีกิจกรรมให้ร่วมอย่างเช่น
0: แบบเช็คคอร์สด้วยนะ
1: ใช่ค่ะก็ไปร่วมแล้วก็ใครที่พอมีกำลังอยากลองเล่นก็ไปซื้อคอร์สนะเขาสอนให
0: ้
1: หนึ่งวันเป็นเลย
0: ใช่มีภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติแต่ต้องมาเรียนรู้เนาะว่ากระดานเป็นยังไงแต่ละส่วนของกระดานเป็นยังไงส่วนสำคัญต้องรัดแบบไหนต้องยืนแบบไหน
1: อันนี้เราไปลองแล้ว
0: เราไปลองกันมาแล้วนะคะ
1: แต่ว่าลองแค่บนบก
0: เป็นแบบภาคทฤษฎีเรายังเรียนภาคทฤษฎีอยู่เลยค่ะยังไม่ได้ภาคปฏิบัติจริงๆนะคะว่าเป็นยังไง
1: ฝึกแบกกระดานเซิร์ฟกันก่อน
0: ใช่แล้วฝึกว่า
1: เรียนภาค
0: จะวางลงยังไงถูกต้องการติดเขาจะมีสายรัดอะเนาะต้องติดยังไงแบบไหนต้องทรงตัวแบบไหนยังไงเนี่ยเขาก็มีหลักสูตรที่เป็นสอนเลยนะคะใครที่แบบว่า1วันอยากจะได้เลยให้ไปลอง
1: แล้วก็เนี่ยสถานที่ที่เขาสอนเนี่ยก็คือ
0: ที่
1: น
0: ี่
1: ร
0: ับ
1: ประกันนะรับประกันนะว่าวันเดียวเป็นแน่นอนแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกเพศทุกวัย
0: Memory Surf Village นั่นแหละทีนี้แหละ
1: แต่สำหรับใครที่มีโรคประจำตัวนี้แนะนำว่าให้คุยกับหมอก่
0: อ
1: นว่าควรไปเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นกีฬาประเภทเอ็กซ์ตรีม
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: มีความเสี่ยงนะคะก็อยากที่จะแนะนำว่าใครที่มีโรคประจำตัวแล้วก็อยากเล่นกีฬาประเภทนี
0: ้
1: นะก็ให้ปรึกษาหมอก่
0: อ
1: นแล้วก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าเกิดว่าเราว่ายน้ำไม่เป็นเล่นได้ไหม
0: ค่ะเขาก็บอกว่าเล่นได้นะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเซิร์ฟมันไม่ได้ไปไกล
1: มันไม่ต้องลงไปว่ายน้ำเรายืนบนกระดานแล้วก็ให้กระดานของเราเนี่ยคือเราทรงตัวยังไงก็ได้ให้กระดานเราเนี่ยไม่จมน้ำแล้วเราตัวเราไม่ตกจากกระดานนั้น
0: ใช่
1: เขาไม่ได้บังคับลีลาท่าทางอะไรต่างๆ
0: ค่ะ
1: นะ
0: ใช่ค่ะก็ลองดูนะคะหรือว่าใครอยากรู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงก็ติดตามช่วงวันที่25 26กันยายนกันได
1: ้
0: นะคะว่าเราจะได้สัมผัสบรรยากาศจริงในส่วนของรายละเอียดงานแบบจัดเต็มขอให้ฟังช่วง 16:00 น.ละกันช่วงของรายการท้าแยกข่าวนะคะ
1: อ
0: ันนี้จริงๆก็บอกเกือบหมดแล้วว่าแต่ว่ายังมีรายละเอียดอื่นๆละกันเนาะทั้งวัตถุประสงค์การจัดงานนะตอนนี้มีคนสมัครเท่าไหร่เดี๋ยวให้ไปฟังในช่วง
1: แล้วจะมีนักกีฬาจากประเทศไหนมาแข่งบ้าง
0: อันนี้ก็ไปฟัง
1: ได้ดูกัน
0: ไปฟัง
1: ได้ฟังกัน
0: ช่วง16นาฬิกา
1: อันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวแรกอีกข่าวหนึ่งที่อยากประชาสัมพันธ์ที่เชิญชวนมาร่วมกันทำบุญ
0: ค่ะ
1: นะในงานประเพณีทิ้งกระจาดน
0: ะ
1: ที่วิหารเจียนทรงเยียงไทนะคะตรงข้ามกับสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาสาขาตะกั่วป่าเนา
0: ะ
1: ในวันจันทร์ที่7กันยายนนี้ค่ะ9นาฬิกาเป็นต้นไปนะทำบุญอะไรได้บ้างล่ะ
0: ก็มีเจดีเงินทองนะคะลูกละ 2,000 บาทค่ะข้าวสารกองละ150บาทค่ะทองก้อนก้อนละ20บาทแล้วก็ชุดโกยีหรือว่าเสื้อผ้านะคะชุดละ10บาทค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็สามารถเดินทางไปร่วมทำบุญได้นะที่วิหารเซียนทรงเยี่ยงไทยนะคะหรือว่าจะโอนเข้าบัญชีของมูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถานผ่านทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขที่บัญชีนะ19023711113นะคะหรือโทรเพิ่มเติมได้นะคะที่076410457ค่ะและสำหรับเรื่องนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาคุยรายละเอียดกันนะคะกับ คุณอเนกจึงสกุลค่ะประธานมูลนิธิสว่างเมฆาธรรมสถานนะคะซึ่งก็จะมาเล่าค่ะว่าประเพณีทิ้งกระจาดเนี่ยคืออะไรทำไมต้องมีนะแล้วทำแล้วได้อะไรเราควรจะทำอะไรกันบ้าง
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามนะคะในรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นี่แหละค่ะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไม่ได้คุณผู้ฟังฟังเพลงเลยเราต้องให้คุณผู้ฟังฟังเพลงนะแล้วก็ลารายการไปเลยเพราะว่าเจอกันอีกทีช่วง16นาฬิการายการ5แยกข่าวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2560

0: ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางกรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่1/2569ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณ์มีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณ์ซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณ์รับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณ์ได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
6: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
5: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
6: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
5: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
6: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
5: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
6: ส แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
5: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
7: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมาไก่กามู
1: ดีไหมได้หนกุ้ง
0: จักจัก
2: นุกดีเหมือนกันนะ
3: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่ซ้อได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สู้อายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนกคุ้มล้านหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
4: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
7: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
6: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: ปากรู้ควรเกรงแหล่งชีวิตของสัตว์นานาชนิดและแหล่งอากาศบริสุทธิ์ของพวกเราทุกคนแต่ทุกปีไฟป่ากำลังทำลายทุกอย่างเพียงเพราะความประมาทเล็กๆควันพิษทำร้ายคนสัตว์และธรรมชาติหยุดเผาหยุดเสี่ยงหยุดทำลายช่วยกันดูแลปากรู้ควรเกรงไม่จุดไฟไม่ทิ้งก้นบุหรี่และแจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อพบเหตุเพราะป่าคือชีวิตของเราร่วมกันป้องกันไฟป่ารุกควรเกรงกลับสู่ธรรมชาติที่สมบูรณ์เพื่ออนาคตลูกหลานเราสวท.ทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
10: ์แค่ครบ10บาทก็เปิดความสุขพร้อมโปรยความสุขร้อยสุขใจต้องครบ10บาท
11: พี่ฟ้าเปลี่ยนหลายช็อตช็อตผมแกรมช็อต

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินคุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทหมุดสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับ

0: การดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปรัชญ์ โสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
2: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: คุณกำลังฟังวิทยุออนไลน์ยุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชนสวทตะกั่วป่า FM 90.25 radio.prd.go.th ตะกั่วป่าสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยฉับไวทุกสถานการณ์
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: วันที่19กันยายนนี้ชวนกันมาเพลิดเพลินเพลงดัง
7: 6ตำนานเพลงรักคอนเสิร์ต The Masterpiece
6: พบกับชมพูฟรุตตี้ต้อมเรนโบว์หญิงทิติการ
7: อ้วนวารุณีนิตยาบุญสูงเดินและพลพลพลกองเสง
6: จองบัตรได้แล้ววันนี้ที่คุณนุ้ยโทร0813919792
7: พิเศษสุดๆสำหรับเดือนสิงหาคมนี้มอบของขวัญให้คุณแม่รีบจองบัตรในราคาเพียง998บาทเท่านั้น
6: โดยรายได้ส่วนหนึ่งหลังจากการหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบเพื่อสาธารณประโยชน์แก่ชาวอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
7: แฟนเพลงยุค80-90ไม่ควรพลาดพบกันวันเสาร์ที่19กันยายนนี้
6: ที่ลาวิต้าซาน่าเขาหลักตรงกันข้ามหนองมูลตะกั่วตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงา
8: คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหาคุณในรูปแบบไหนไมโครพลาสติกพลาสติกชิ้นเล็กจิ๋วที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นกำลังปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำในทะเลและย้อนกลับมาในอาหารของเราทุกคนเริ่มต้นวันนี้เริ่มที่ตัวเราลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งไม่ใช่แค่เพื่อสิ่งแวดล้อมแต่เพื่อปกป้องตัวเราเองและคนที่เรารักสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอทุ่งสงสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: สวยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
10: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
9: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆ ช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
10: อืมนะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย
11: พี่บ้าวพี่บ้าวนี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบาย่าไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
12: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
11: เคบาย่าเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพรานกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
12: อ๋อเคบาย่าเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
11: ใช่แล้วจ้าพี่
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าไม่มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: นายภารดาปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวาสนาตะระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
8: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างแม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความ

0: ดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพลุปางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
2: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมสายใจค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าวของเราเนาะก็สามารถติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: กระบี่พังงาภูเก็ต
1: ใช่ค่ะ
2: ก็สามารถติดตามรับฟังได้หมดเลยนะในช่วงเวลานี้ชื่อว่ารายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ 16:07 นจนถึง 16:30 นนะ
2: คะ
1: วันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซ
2: ึ่
1: งตอนนี้เราก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะในเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะในไลฟ์ของรายการค่
2: ะ
1: ซึ่งในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเรามีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะ ช่วงที่2ของรายการเนี่ยก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งวันนี้ค่ะดีเจมะตูมจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังกิจกรรมงานที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
2: เตรียมตัวเที่ยวงาน
1: ใช่ในพื้นที่ของเขาหลัก
2: ค่ะ
1: จังหวัดพังงากันนะคะซึ่งเป็นงานเซิร์ฟ
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: ใครที่ชอบสายนี้นะต้องติดตามเลย
1: ใช่ค่ะซึ่งจะพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะในช่วงที่3นะ
2: ช่วงหนึ่งก็คือ PRD Service
1: ใช่ค่ะ PRD Service นะคะก็วันนี้หยิบยก1ข่าวนะคะอันนี้ก็เรียกว่าช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้หลายๆส่วนบางทีเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะที่สำคัญค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็มีการดำเนินการในหลายด้านด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดได้ยินนะเป็นเรื่องของครีมฟรี
2: ใช่
1: นะคะ
2: หลายคนคงแบบว่าเคยได้รับประสบการณ์นี้เวลาเราไปเดินเที่ยว
1: ตามห้าง
2: สรรพสินค้า
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีคนมาเชิญชวนเราบอกว่า
1: ทดลองใช้ฟรีค่ะ
2: ทดลองใช้ฟรีแจกฟรีนะ
1: แล้วสักพักไปมา
2: ชวนซื้อ
1: โอ้สั่งงั้นนะคะ
2: นะซื้ออันเดียวไม่พอซื้อ2 3 4และ5
1: ค่ะเขานี่พอ
2: บอกว่าจะเป็นแพ็คเกจอะไร
1: พอเราไม่ซื้อก็อาจจะ
2: ดูแบบมีปฏิกิริยาที่แบบว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยความเกรงใจ อย่างน้อยก็เนี่ยเราก็แบบว่าไปพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าบางทีอ่ะเหมือนกับว่าทำฟรีอ่ะเช่นสแกนใบหน้าตรวจหาร่องรอยอะไรต่างๆทำของเขาแล้ว
1: ก็ต้องซื้อนะ
2: สักหน่อยนึง
1: แต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ใช่ค่ะเราจะไปพูดคุยกันอุ้ยจะไปถึงช่วงต่อไปลืมแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเราเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: คุณจันทาคะ
2: วันนี้อยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุทธิเพชรนะคะ
1: ค่ะ
2: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะก็ควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะบรรณาธิการโดยผอ.ชัดชัยจิตตำนองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตค่ะท่านโสพลเขี้ยมกาศนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเราไปในช่วงต่อไปเลยดีกว่านะคะช่วง
2: ดีค่ะอยากรู้แล้ว
1: อ
2: ๋
1: อใช่ค่ะเพราะว่าดีเจประตูมจะพาทุกคนอ่ะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้ชื่องานว่าทิปิจาบริกส์กอมพาทอนไทยแลนด์จัดขึ้น 25-26 กันยายนนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต้
3: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันเขาใต้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรากำลังจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเขาหลักนะคะโดยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้กิจกรรมการแข่งขันโตคลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งรายละเอียดของงานนี้จะเป็นยังไงค่ะเราจะมาพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะ
3: ค่ะอยากให้ท่านน่ะเล่าถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการนี้นะคะรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะ
4: อ๋อได้ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาหรือพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือพังงาสปอร์ตทัวริซึมซึ่งจังหวัดพังงาเองนะคะต้องการจะใช้กีฬานะคะเป็นแม่เหล็กหรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นหรือโลซีซั่นเนี่ยค่ะจังหวัดพังงาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมทุกครั้งเราก็จะเพื่อสร้างสีสันเพื่อให้จังหวัดพังงาเรามีกิจกรรมนะคะเราก็เลยเลือกกิจกรรมเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนหรือประชาชนให้ความสนใจนะคะโดยกิจกรรมนี้เปิดให้เยาวชนที่ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะได้แสดงออกนะคะได้แสดงความสามารถได้สร้างประสบการณ์นะคะจากการแข่งขันโต้คลื่นขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนากิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นนะคะโดยคำว่าสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาเนี่ยจริงๆเรามีหลายกิจกรรมนะคะแต่ในกิจกรรมโต้คลื่นเนี่ยค่ะเราได้ยกระดับให้เขามีมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยนำเขาเรียกมาตรฐานของ ASC นะคะจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับให้นักกีฬาเซิร์ฟของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มมาตรฐานให้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะที่สำคัญเราต้องการส่งเสริมให้พังงาสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนและพื้นที่ของจังหวัดพังงาหรือเขาหลักนะคะได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยมีผู้คนคึกคักนะคะในจังหวัดพังงาค่ะ
3: พูดถึงการแข่งขันแล้วรายละเอียดกิจกรรมการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะวันเวลาสถานที่การจัดงานจะมีรูปแบบไหนแล้วก็มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
4: ค่ะตามที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1ที่1กันยายน2519ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำหนดจัดกิจกรรมนะคะว่าในวันที่25-26 กันยา69นี้นะคะที่ Memory Surf เป็นเหล็กเขาหลักหรือหาดปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีที่สำหรับเด็กเยาวชนแล้วนะคะภายในงานนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กับนักกีฬาผู้ปกครองหรือผู้ติดตามนะคะได้มีเขาเรียกกิจกรรมสีสันสร้างสรรค์ได้มีการทำกิจกรรมระหว่างรอการแข่งขันนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีบูธร้านค้าอาหารนะคะมีโซนของฝากมีโซนกิจกรรมอาร์ตแล้วก็มีกิฟต์มีของเล่นของฝากต่างๆนะคะมีการมีบูธสอนโยคะสำหรับเด็กนะคะและกิจกรรมสอนเล่นเซิร์ฟนะคะให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้นะคะส่วนด้านความบันเทิงนะคะในวันที่25นะคะเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะโดยท่านจะได้พบกับวงพอดนะคะซึ่งเป็นวงของวัยรุ่นในยุค90นะคะและวันที่26นะคะเราก็ได้พบกับวงลานดอกไม้ซึ่งเป็นวงน้องผู้หญิงน่ารักนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนก็จะชื่นชอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้มีกิจกรรมอื่นเสริมด้วยไม่ใช่แค่แข่งขันเซิร์ฟอย่างเดียวนะคะใช่
3: เราก็ไปดูคอนเสิร์ตได้มีกิจกรรมมากมายเลยในส่วนของการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันที่เป็นโต้คลื่นเยาวชนตอนนี้นักกีฬามีมากน้อยขนาดไหนแล้วคะแล้วก็เห็นว่ามีความสนใจจากต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้บ้างคะ
4: อ๋อสำหรับในการแข่งขันในวันนี้นะคะที่ตามที่เราบอกแจ้งไปแล้วว่าเราจะจัดในวันที่25ถึง26นะคะเราจะมีนักกีฬาเราเริ่มรับสมัครนักกีฬานะคะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จนเราคิดว่าเราจะรับไปจนถึงกลางเดือนกันยานั่นก็คือ15กันยานะคะแต่ขณะนี้นะคะในเมื่อเราเริ่มรับแล้วเนี่ยมีนักกีฬาให้ความสนใจเข้ามามากเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบหลักร้อยแล้วนะคะเข้ามาสมัครกันมาเยอะแยะมากมายนะคะโดยนักกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักกีฬาชาวไทยหรือนักกีฬาในพื้นที่เท่านั้นนะคะนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมากกว่า10ประเทศนะคะที่ให้ความสนใจนะคะซึ่งเราจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะหมายถึงว่านักกีฬาที่พอรู้ว่าเราจะมีการการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนหรือเซิร์ฟเฟสติวัลเนี่ยค่ะเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะโดยประเทศที่ให้ความสนใจอันดับแรกนะคะก็คืออินโดนีเซียหรือบาหลีนะคะอันนี้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นแม่งานหลักในเรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วเขาก็จะส่งนักกีฬานะคะไปแข่งขันระดับอาเซียนนะคะหรือว่าระดับแบบระดับโลกอีกในก้าวต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมของบาหลีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีประเทศเยอรมันออสเตรียอังกฤษอเมริกานะคะที่ยังมีส่งตัวแทนนักกีฬาเข้ามานะคะมากกว่า10ประเทศที่ฉันได้กล่าวนะคะก็ตอนนี้ก็คึกคักตื่นเต้นกันแล้วนะคะก็เริ่มสมัครเริ่มลงชื่ออะไรกันเข้ามาแล้วค่ะ
3: น่าสนใจมากๆเลยแล้วท่านคิดว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนคะ
4: ค่ะสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะในการจัดกิจกรรมทุกครั้งนะคะก็ได้ที่พี่กล่าวไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสร้างสีสันกระตุ้นตลาดสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงาและเราใช้กีฬาเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะที่คิดว่าประมาณกันว่าในการจัดงานครั้งนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า14ถึง15ล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยในโดยเฉพาะตำบลคึกคักนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ที่ติดทะเลที่วิวทิวทัศน์สวยงามหาดธรรมชาติมากมายนะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและต้องการเดินทางเข้ามาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกิจกรรมด้วยก็คิดว่าน่าจะเดินทางเข้ามาอย่างคึกคักหนาแน่นค่ะเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะหมุนเวียนแล้วก็รายได้ของคนในพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ค่ะโอ้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็ตอบไปบางส่วนแล้วการจัดงานครั้งนี้ชาวพังงานอกจากที่มีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
4: ชาวจังหวัดพังงาประชาชนโดยตรงก็คือได้โอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจจากการที่มีนักกีฬาผู้ปกครองนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องร้านค้าการให้บริการต่างๆโซวิเนียต่างๆนะคะก็จะทำให้รายได้กระจายไปสู่คนในพื้นที่นะคะอีกประเด็นก็คือจังหวัดพังงาเป็นจังหวัดที่มีฤดูการท่องเที่ยวที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของกรีนซีซันหรือโลซีซันนะคะรวมถึงบางพื้นที่ทะเลที่ต้องปิดตามฤดูกาลดังนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยที่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลหรือช่วงกรีนซีซันเนี่ยค่ะทำให้กิจกรรมทางทะเลที่มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะเราต้องการให้การท่องเที่ยวของพังงาเดินหน้าได้ตลอดทั้งปีโดยใช้ทั้งกิจกรรมทั้งกีฬาที่เหมาะสมกับพื้นที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ของเขาหลักนะคะที่เราบอกว่าให้เป็นจุดหมายปลายทางในของนักท่องเที่ยวนะคะเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาด้วยค่ะให้เป็นที่รู้จักระดับโลกนะคะก็จะเห็นว่าจังหวัดพังงานี้เราได้รับมากมายนะคะหลายประเด็นด้วยกันค่ะ
3: ใช่ก็มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เนาะที่เราจะได้ก็มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แน่นอนว่าคนก็จะต้องเข้ามาพักในพื้นที่มากินมาอยู่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากนะคะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาในช่วงกรีนซีซั่นนะคะขอทุกคนเชิญเข้ามาสัมผัสในงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักในวันที่25-26กันยายนนี้นะคะที่หาดเมมเบอรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักหรือหาดปะการังเขาหลักนะคะงานนี้ไม่มีแค่การแข่งขันโต้คลื่นแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทุกคนได้เล่นได้สัมผัสนะคะมีทั้งโยคะเด็กมีการสอนเซิร์ฟมีอาหารมีของฝากและคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่ให้ทุกท่านได้ชื่นชมได้สัมผัสเสน่ห์ของเขาหลักก่อนที่จะกลับไปมีความสุขนะคะขอบพระคุณขอเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: โอ้ต้องบอกว่าครบทุกประเด็นเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยในช่วงของรายการกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ในช่วง PRD Service นะคะอย่างที่ได้บอกทุกคนไปนะคะว่าเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันนะคะจากกรณีที่เราเคยเห็นเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปห้างสรรพสินค้าแล้วจะเจอแบบว่าเป็นบูธเครื่องสำอางหรือบูธครีมเนี่ยดักอยู่ตามหัวมุมต่าง
2: ๆใช่ค่ะเวลาเราเดินคุยเพลินๆ
1: คุณลูกค้าคะทดลองก่อนค่ะทดลองก่อนค่ะ
2: แจกฟรีค่ะ
1: แจกฟรีทดลองก่อนค่ะ
2: แล้วทีนี้พอเราตัดสินใจรับปุ๊บเชิญทางนี้หน่อยค่ะเชิญทางนี้หน่อยค่ะกรอกแบบสอบถาม
1: ทดลองหน่อยไปมาเอ้าทำไมจ่าย
2: เสนอขาย
1: นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านนะคะท่านสุภมาศค่ะก็ส่งทางสคบค่ะช่วยผู้บริโภคที่โดนป้ายยาครีมฟรีไก่เกลี่ยจบไววันเดียวได้คืนนะคะ 85,000 บาทนะคะ
2: 85,000 นะ
1: เรื่องนี้ค่ะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำเร็จนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคค่ะกรณีที่ซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเงินกว่า85,800 บาทค่ะคุณธนา
2: เยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสคบค่ะก็เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็ไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันนั้นแหละค่ะ
2: ค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะ
1: เรื่องนี้
2: ก
1: ็เริ่มจาก
2: บุตรสาวนะของผู้ที่โดน
1: เสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ผู้เสียหายเสียเงินเนี่ยค่ะได้เอาแบบโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะโดยบอกว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีค่ะก่อนที่จะเสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลค่ะ
1: ค่ะพอท่านทราบนะท่านสุภมาศทราบเรื่องนี้เนี่ยท่านก็มอบหมายค่ะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือก็คือที่ปรึกษาของท่านเนี่ยก็คือติดตามกำกับพร้อมด้วยท่านเลขาธิการสคบนะคะก็มีการให้ลงพื้นที่พร้อมกับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7แล้วก็สคบจังหวัดนะคะติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับทางสสจ.เชียงใหม่นะคะ
2: ซึ่งผลการตรวจสอบก็พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลค่ะพนักงานขายเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางสสจ.เชียงใหม่เนี่ยก็มีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการเนี่ยตามสินค้าตามใบเสร็จเนาะมี6รายการเนี่ยพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขจดแจ้งมีข้อความบนฉลากจดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านเนี่ยไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะซึ่งทางสคบ.เนี่ยก็มีการติดต่อผู้บริโภคก็คือผู้เสียหายเนี่ยน
2: ะ
1: แล้วก็ประสานไก่เกี่ยกับทางร้านเนี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านก็คืนเงินจำนวน 85,800 บาทนะคะแล้วก็ถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ค่ะส่วนผู้บริโภคก็คืนสินค้าแล้วก็ถอนแจ้งความกับร้านค่ะขณะที่ผู้โพสต์เนี่ยก็ลบข้อความที่มีการพูดถึงร้านเนี่ยออกไป
2: ค่ะนอกจากนี้นะทางสคบ.เนี่ยก็คือได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับติดตามการคืนเงินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องนี้มาย้ำกันอีกครั้งว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนา
2: ะ
1: ถูกได้รับความเสียหายจากสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างมีกรณีมากมายที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของสิ่งของซื้อใหม่ซื้อแล้วไม่ตรงปกหรือว่าของมีความผิดปกติเสียมาตั้งแต่ต้นหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่ใช่ค่ะคิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: สามารถแจ้งได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณจันทา
2: สายด่วนสคบเลยค่ะ1166ค่ะ
1: ค่ะมีช่องทางไหนอีกคะ
2: หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ที่เว็บไซต์ของสคบจังหวัดทั่วประเทศ
1: ค่ะจะเป็น www.ocpb.go.th ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดว่าเราพบเจอเรื่องไหนที่เป็นลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคะก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาอันนี้ก็ได้เหมือนกันขอความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการโทรฟรีนะสายด่วนสคบ1166ค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นเราแบบไปซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกก็แจ้งไปได้เลย
1: แจ้งได้เหมือนกันนะคะมีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นสามารถขอคำปรึกษาแล้วก็แจ้งได้นะคะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจันทาคะ
2: เอาเวลาหมดแล้วนะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกับทีมงานสวททุ่งสงนะ
1: ใช่ค่ะในส่วนรายการต่อไปเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะก็พบกับสวทด่านทรายนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
5: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด่านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดช่างรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้ง ตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงของจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
6: ภาพเก่าในวันวานแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดแต่ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองยังคงบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้านซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงมิได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน แต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกรได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชนได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับหลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสานคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน
5: และในช่วงที่2นี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
6: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างประณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมักแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมากแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืม จากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวจากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวังจากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วมีขอมีนาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทานและโครงการเย็นศิระบ้านหมากแข้งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วงานทอผ้าของชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีการพระราชทานลวดลายผ้าให้ชาวบ้านนำไปทอถวายชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจการบรรจงทอผืนผ้าด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความที่เป็นลวดลายที่ได้รับพระราชทานและยังไม่มีชื่อเรียกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขนานนามผืนผ้านั้นว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้าหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพโอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแต่กำลังสืบสานพระราชปณิธานด้วยการส่งเสริมอาชีพและรักษาภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินจากพื้นที่สีแดงในวันวานสู่ชุมชนที่มีอาชีพและความเข้มแข็งในวันนี้ จากเส้นไหมธรรมดาสู่ผืนผ้าที่มีเรื่องราวจากพระเมตตาสู่ภูมิปัญญาที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นรายราชินีจึงไม่ใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือสัญลักษณ์แห่งความทรงจำสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณและสัญลักษณ์ของสายใยแห่งพระเมตตาที่ยังคงถักทออยู่ในหัวใจของชาวบ้านหมากแข้งตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้าในวิถีชีวิตและในหัวใจของประสบนิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งคุณเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นมิได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกและการนำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการเวลาผ่านไปกว่า3ทศวรรษต้นมาคาเดเมียที่ทรงปลูกยังคงเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของพื้นที่และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทรงปลูกในวันนั้นได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรของภูเรือและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้มาคาเดเมียไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตจากผืนดินแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของชุมชนทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ค่อยๆงอกงามจากพระราชปณิธานและการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องราวของมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของต้นไม้ต้นหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของพระเมตตาที่หยั่งรากลงบนผืนแผ่นดินจากพระราชหัตถ์สู่ผืนดินจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในเพียงความทรงจำหากแต่ยังคงปรากฏเป็นผลแห่งการพัฒนา ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จึงเป็นมากกว่าต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์หากแต่เป็นต้นไม้แห่งพระเมตตาเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังของผู้คนและเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้แก่ประสบนิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณยังคงผลิดอกออกผลอยู่บนผืนแผ่นดินภูเรือและจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมการสืบสารต่อยอดและรักษาผลแห่งการพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
5: ้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปติดตามรับชมครับ
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
6: จากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางครั้งเส้นไหมเส้นหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยแห่งความงดงามแต่เป็นเส้นทางของความหวังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นคุณค่าของชีวิตและเปลี่ยนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กลายเป็นอนาคตของคนไทยย้อนกลับไปเมื่อก่อนครั้งศตวรรษก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชีวิตของราษฎรที่แม้จะขยันทำมาหากินแต่รายได้จากเกษตรเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อแรกก่อตั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานนามว่าศิลปาชีพคำที่หลอมรวมความหมายของศิลปะและอาชีพเป็นชื่อที่สะท้อนว่างานศิลป์ของไทยไม่ได้เพียงความงดงามแต่สามารถสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตตลอดระยะเวลา50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจากผู้ที่เคยมีรายได้ไม่แน่นอนหลายครอบครัวสามารถมีอาชีพที่มั่นคงจากภูมิปัญญาที่เคยถูกลืมเลือนกลายเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายทอมืองานปักเครื่องเงินเครื่องจักสานหรือศิลปะหัตถกรรมอีกนานาชนิดทุกชิ้นงานล้วนสะท้อนเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงสืบสานคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยศิลปาชีพจึงไม่ได้รักษาไว้เพียงงานฝีมือแต่ยังรักษาวิถีชีวิตรักษาอัตลักษณ์และรักษารากเงาของความเป็นไทยจากเส้นไหมเพียงเส้นเดียวได้ถักทอเป็นสายใยแห่งโอกาสจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติและจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับแสนครัวเรือนให้มีอาชีพมีรายได้มีความภาคภูมิใจและมีอนาคตที่มั่นคงในวาระครบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องราวของศิลปาชีพยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยและเพื่อให้เส้นไหมยังถักทอชีวิตใหม่ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน
5: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: พระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
5: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
6: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนันชิดาสังทองรายงาน
5: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
7: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทพรมารายงาน
5: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
8: นายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอิน

0: กล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพุธที่2กันยายน2569ครับมาแล้วนะครับวันนี้มาพร้อมกับบรรยากาศที่หลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่กำลังติดตามอยู่ผ่านทาง FM 92.5 MHz ครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ในห้วงเวลานี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับต้องบอกว่าพื้นที่ไหนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ครับคุณสามารถฟังรายการของเราได้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับทักทายมารวมถึง AM ด้วยครับ AM 819กิโลเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับแล้วก็1467กิโลเฮิรตซ์ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพื้นที่ไหนที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับขอบคุณด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook ของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับที่ตอนนี้ก็ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่าหลายหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่ก็สามารถที่จะทั้งส่งข้อความมาได้ครับรวมถึงทาง TikTok ด้วยนะครับก็ออนไลน์เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันครับวันนี้มีมาแล้วตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับเพื่อที่จะได้ทักทายกันคุณรจนาบูรณกิตติครับมีคุณมดตะนอยด้วยน้องต้นน้ำนะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ยังมีน้องแชมป์ด้วยที่วันนี้ครับมาเป็นข้อความแรกๆเลยทักทายกันนะครับวันนี้เริ่มต้นการทำงานของหลายแต่หลายท่านในช่วงเย็นนะครับแต่ว่าบางคนบอกว่าพอได้ยินเสียงคุณบอลปุ๊บแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการเลิกงานแล้วหลังไมค์ของเราครับทีมงานก็พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับช่างเทคนิคของเราคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับบอลหนังไมค์วันนี้ก็มีคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นประสานงานนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์ก็คือ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์นึงครับ02-276-9721นะครับใครที่วันนี้อยากที่จะเริ่มต้นรายงานตัวมาเป็นสายแรกมาเป็นข้อความแรกก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับตอนนี้ก็พร้อมที่จะทักทายคุณผู้ฟังอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลนะครับหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบวันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีหลายท่านเลยนะครับที่ส่งข้อความมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับก็มีเรื่องราวมีภารกิจต่างๆให้ได้ติดตามกันนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับที่อยู่ในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รายงานนะครับข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวต่างๆไปพร้อมๆกันด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยต้นชั่วโมงแบบนี้ครับเพิ่มเติมมาแล้วก็ทักทายกันมานะครับอย่างที่บอกกันนะครับมีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการประชุมครม.สัญจรที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปนะครับหลายคนที่ได้ติดตามกันก็ต้องบอกว่าเป็นควันหลงนะครับของครม.สัญจรด้วยหลายๆคนบอกว่าโอ้โหมีความคึกคักมากๆเลยที่จังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่มีการประชุมครม.สัญจรนี่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ได้ติดตามข่าวกันนะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของการสื่อสารจากทุกช่องนะฮะแล้วก็ทุกสื่อนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าโอ้ฮือฮากันมากๆเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับสามารถที่จะร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลต่างๆมาได้นะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีข้อความส่งมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยบอกว่าติดตามอยู่แล้วก็ให้กำลังใจทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลอย่างที่บอกกันนะครับว่าท่านนำคณะครม.นะครับลงพื้นที่เพื่อไปประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับต้องบอกว่าคึกคักมากๆนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนำคณะรัฐมนตรีนะครับ walking tour นี่นะฮะเดินเยี่ยมชมวิถีชีวิตและศิลปะวัฒนธรรมนะครับของย่านชุมชนเมืองเก่าสงขลาใครเคยไปบ้างครับย่านชุมชนเมืองเก่าที่จังหวัดสงขลาใครไปแล้วบรรยากาศเป็นยังไงบ้างบางคนบอกว่าโอ้โหมีทั้งของกินอร่อยมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่มีอาหารพื้นถิ่นหลายคนบอกว่าได้ไปทานขนมได้ไปทานอาหารได้ไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับต้องบอกว่าที่นั่นเนี่ยใครที่ได้ไปย่านเมืองเก่าชุมชนเมืองเก่าของสงขลาเนี่ยจะค่อนข้างประทับใจนะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวชุมชนนะฮะแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะ นะครับในพื้นที่โดยมีนายนิพนธ์บุญยามณีประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฮกเกี้ยนสงขลาพร้อมด้วยนะฮะคณะผู้บริหารระดับสูงก็ให้การต้อนรับนะครับพร้อมกับมีทั้งข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประชาชนนะครับร่วมให้การต้อนรับณสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์องค์การมหาชนนะฮะแล้วก็มีบรรยากาศที่อบอุ่นเลยทีเดียวนะครับพี่น้องประชาชนก็มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีและคณะนะครับหลังจากที่ท่านมาถึงปั๊บท่านก็ได้เยี่ยมชมครับต้องบอกว่าเป็นนิทรรศการผลงานความคิดสร้างสรรค์นะฮะที่มีการจัดแสดงอยู่ภายใน CreativeEconomy Agency วัฒนธรรมของจังหวัดสงขลาพร้อมทั้งได้ร่วมสร้างสีสันแล้วก็สร้างบรรยากาศความเป็นกันเองถ้าหลายคนได้ติดตามข่าวจะเห็นเลยว่ามีบรรยากาศของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป่าแซกโซโฟนด้วยนะครับร่วมบรรเลงเพลงกับนักดนตรีด้วยก็บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็ยังมีน้องๆนักเรียนก็มารอต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่จังหวัดสงขลาในย่านชุมชนเมืองเก่าหลังจากนั้นครับท่านก็เดินเยี่ยมชมนิทรรศการแล้วก็การออกร้านจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมดื่มชาใต้รสชาติดั้งเดิมด้วยใครที่ได้มีโอกาสลองนะครับเรื่องของชาใต้แล้วเนี่ยบอกเลยว่าจะหลงเสน่ห์มากกลมกล่อมครับคุณผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยรสชาติคือเรียกว่าหวานกำลังดีนะครับมีน้ำแข็งเย็นๆแล้วเนี่ยมันจะชื่นใจมากชาใต้แล้วก็รับชมการแสดงเขาบอกว่ามีมโนราด้วยนี่นะครับมีบูธนิทรรศการสงขลาลากูนแล้วก็มีนครโอเคนี่นะฮะอัตลักษณ์ของเมืองสงขลาก็มีการจัดนิทรรศการศิลปะการจัดแสงไฟณอาคารประวัติศาสตร์หับโฮหินหรือโรงสีแดงนะฮะหลายคนที่เคยมีโอกาสไปเนี่ยจะค่อนข้างประทับใจนะครับกับการได้ชมแสงสีเสียงที่จังหวัดสงขลาการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับบอกว่าเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยนำเอาต้นทุนทางวัฒนธรรมวิถีชุมชนครับรวมถึงการท่องเที่ยวเนี่ยมาเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตนะครับอย่างมั่นคงทั้งการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับตามแนวทางการจัดการขยะพลาสติกนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของสิ่งแวดล้อมการขับเคลื่อนนะครับเรื่องของการดูแลวิถีชุมชนวิถีท้องถิ่นนะครับซึ่งตรงนี้ครับถือว่าเป็นต้นแบบสำคัญนะในการรณรงค์และก็การบริหารจัดการขยะพลาสติกในแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่หลายๆท่านเลยได้ติดตามกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ท่านลงไปประชุมครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาและบรรยากาศก็คึกคักนะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนะฮะจนถึงวันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนก็ยังคงติดตามข่าวอยู่เรียกว่าเป็นสีสันแล้วก็เป็นบรรยากาศนะครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับส่งข้อความนะฮะหรือทักทายมาร่วมพูดคุยนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตามกันทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณวิมลจากอำนาจเจริญก็ส่งข้อความมาแล้วด้วยนะครับถามเรื่องราวของการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือของพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าตอนนี้มีวิธีการในการช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับก็ส่งผ่านมาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยขอบคุณคุณวิมลด้วยใครที่วันนี้ฟังอยู่นะครับก็สามารถจะเพิ่มเติมนะครับข้อความมาหรือส่งมาได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะติดตามด้วยนะครับแล้วก็รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบข้อมูลสำคัญไปพร้อมกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็ยังมีข้อความส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้นี้เรื่องสำคัญครับเมื่อกี้นี้ฝากข่าวมานะครับเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมนะครับหรือว่าผู้ประสบอุทกภัยล่าสุดบนเข้าไปในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็มีมาฝากกันนะครับคุณวิมลที่ถามมาด้วยเรื่องของการช่วยเหลือการเยียวยามาดูเรื่องแรกก่อนการช่วยเหลือเยียวยารับเงินเยียวยาน้ำท่วมท่านสามารถไปลงทะเบียนได้คุณผู้ฟังที่ถามมาผ่านทางแอปนะฮะเป็นแอปทางรัฐนะครับแล้วก็มีทางอปท.ในพื้นที่ด้วยก็เน้นย้ำกันนะครับว่าสามารถที่จะลงทะเบียนได้นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลนะครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นล่าสุดรัฐบาลก็ได้มีการสั่งการนะครับให้หน่วยงานนะครับมาดูแลแล้วก็เยียวยาผู้ประสบ ไทยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีครับได้มีมติเห็นชอบหลักการเงื่อนไขวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมกับการอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณนะครับเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือแบ่งออกเป็นกลุ่มดังต่อไปนี้นะครับใครที่กำลังรอติดตามอยู่นะครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาดูเกณฑ์กันก่อนครับเงินช่วยเหลือเรื่องของการเยียวยาน้ำท่วมอันนี้สำคัญมากนะครับเชื่อว่าพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่แล้วที่ติดตามอยู่ก็อยากรู้อยากทราบกันกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินนะครับได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเนี่ยติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปท่านจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยครัวเรือนละ 9,000 บาทนะโดยที่อยู่อาศัยนั้นครับต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือก็จะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตครับจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพนะครับรายละ2ล้านบาทนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนที่ติดตามกันอยู่ก็จะได้รับรู้รับทราบนะฮะข้อมูลต่างๆพอทราบแล้วปั๊บเนี่ยแน่นอนเรื่องของการลงทะเบียนถามมาว่าคุณบอลแล้วเขามีการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือกับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยยื่นได้ทางไหนรับความช่วยเหลือได้ทางไหนมี2ช่องทางนะครับมาดูช่องทางแรกก่อนนะฮะบอกไปแล้วว่าหลักเกณฑ์เป็นยังไงดังนั้นครับมาดูวิธีการช่องทางในการรับความช่วยเหลือช่องทางแรกเลยท่านลงทะเบียนครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะซึ่งระบบเนี่ยจะเชื่อมโยงนะครับกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีประชาชนนะฮะสามารถติดตามนะครับแล้วก็เรื่องของสถานะต่างๆเนี่ยได้แบบเรียลไทม์เลยนะว่าของเราไปถึงไหนแล้วนะครับมีขั้นตอนอย่างไรนะครับท่านลงทะเบียนได้เลยนะครับในการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับท่านสามารถยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อันนี้ก็ง่ายมากเลยนะครับเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วครับก็มายื่นเอกสารให้ได้ด้วยตนเองนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเนี่ยเข้าสู่ระบบครับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้เร่งดำเนินการคุณผู้ฟังในการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกแล้วก็ได้รับความรวดเร็วก็ขอให้ประชาชนนะครับที่มีสิทธิ์ตามเกณฑ์เนี่ยตรวจสอบอ่ะไปตรวจสอบก่อนนะครับว่าท่านเนี่ยผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนไว้หรือยังนะฮะผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมนะครับเนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้มีสิทธิ์เท่านั้นนะฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์สำคัญเลยและที่สำคัญครับฝากมาบอกอีกนะครับเป็นห่วงคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับเรื่องของการกำชับครับหน่วยงานในพื้นที่ก็ทยอยส่งข้อมูลผู้ที่ผ่านการตรวจสอบเข้าสู่ระบบโดยไม่ต้องรอให้มีการรวบรวมข้อมูลครบทั้งหมู่บ้านนะครับคือมาถึงก่อนก็ส่งก่อนได้เลยไม่ต้องรอให้ครบนะฮะก็เป็นความสะดวกแล้วก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนำส่งข้อมูลนะครับให้กับธนาคารออมสินเพื่อให้ธนาคารออมสินเนี่ยโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยโดยเร็วเห็นไหมฮะทุกขั้นตอนเนี่ยลดความซ้ำซ้อนลดความยุ่งยากนะครับลดกระบวนการที่ทำให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่แล้วเนี่ยเรียกว่าช้าไม่ได้เลยนี่คือข้อสั่งการสำคัญนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าต้องเร็วนะครับลดขั้นตอนซ้ำซ้อนนะครับแล้วก็เงินเยียวยาเนี่ยต้องถึงมือผู้ที่เดือดร้อนด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นไปอย่างครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ชัดเจนด้วยนะครับก็แนะนำประชาชนนะครับขอรับเงินเยียวยาได้นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะแล้วก็อปท.ในพื้นที่นะครับเน้นเลยย้ำเลยครับเรื่องราวของการผูกบัญชีพร้อมเพย์นะฮะเพื่อความรวดเร็วในการรับเงินเยียวยานั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนนึงครับที่หลายท่านเลยนะครับติดตามอยู่คุณชนิการนะครับวันนี้ส่งมาแล้วคุณอเนกพริกไทยฟ้าคลึ้มมากคุณสุเทพนะครับวันนี้ส่งเข้ามานะครับบอกว่าที่ราชบุรีฝนกำลังมาอีกแล้วนะครับแน่นอนทุกเย็นเลยทุกเย็นเวลาเลิกงานนะครับก็จะมีบรรยากาศของการตั้งเค้านะฮะทำให้หลายๆท่านเลยบอกว่าโอ้กว่าจะถึงบ้านนะครับก็อาจจะช้านิดนึงไม่ต้องรีบนะครับไปแบบ สบายๆนะฮะบางคนพอฝนตกแล้วรถติดบางทีก็อาจจะแบบใจร้อนไปหน่อยนึงดังนั้นเนี่ยฟังรายการอยู่แล้วก็จะได้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปตลอดเส้นทางไปพร้อมกันนะฮะแล้วก็ฟังไปด้วยกันเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทยที่กำลังติดตามอยู่ที่พัทยาครับวันนี้เป็นไงฮะใครที่กำลังตามข่าวอยู่ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยไม่อัปเดตเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะครับเป็นข่าวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนนะครับก็ติดตามบรรยากาศของเรือ USS Abrahamลิงคอนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าพร้อมกับกำลังพลสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายตอนนี้ทุกสื่อครับเขาก็มีการนำภาพนำคลิปนะฮะตอนนี้ถึงที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์นะครับของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงหน้าน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มีกำหนดเข้าเทียบท่านะครับ CO ของบริษัทแหลมฉบัง International นะฮะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงวันนี้นะครับภาพข่าวนี้เราจะเห็นเลยว่าโอ้โหมากกว่า 5,000 นายเลยทีเดียวนะครับโดยเรือ USS Abraham Lincoln นะครับเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นนิมิตนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติภารกิจนะครับของทางทะเลแล้วก็เป็นการสนับสนุนกำลังทางอากาศของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาโดยหลายคนยังไม่รู้นะครับการเดินทางมาเยือนไทยของเรือลำดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้การประสานงานด้านความมั่นคงแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศกำลังพลสหรัฐอเมริกาประมาณ 5,000 นายก็มีกำหนดคุณผู้ฟังทยอยขึ้นฝั่งก่อนที่จะเดินทางเข้าที่พักแล้วก็ท่องเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาโอ้โหหลายๆคนคงจะได้เห็นในโซเชียลนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารนะฮะไม่ว่าจะเป็นโรงแรมนะครับไม่ว่าจะเป็น Walking Street เนี่ยคืนนี้นะครับต้องบอกว่าหลายๆคนก็มีการไปเกาะติดบรรยากาศที่พัทยาจังหวัดชลบุรีบอกว่าบรรยากาศคึกคักมากนะครับสถานประกอบการเนี่ยเรียกว่าเตรียมตัวนะครับก็เงินสะพัดเขาบอกจำนวนมากเลยทีเดียวร้านอาหารด้วยแหล่งท่องเที่ยวนะครับรวมถึงธุรกิจบันเทิงธุรกิจนะฮะต่างๆเนี่ยเรียกว่าคึกคักเลยที่พัทยาจังหวัดชลบุรีขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะฮะจากสหรัฐอเมริกาที่มาถึงเรียบร้อยแล้วกว่า 5,000 นายนะครับล่าสุดก็มาถึงแล้ววันนี้นะครับโดยการเดินทางเยือนครั้งนี้ครับนับเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สร้างความสนใจนะครับให้กับประชาชนในพื้นที่แหลมฉบังแล้วก็ที่เมืองพัทยารวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่งเลยหลายๆคนบอกเตรียมตัวนะครับซึ่งก็บอกว่าตรงนี้ก็เป็นความสะท้อนความสัมพันธ์อันดีครับระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในด้านความร่วมมือทางทหารด้านความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์เรื่องของประชาชนของทั้งสองประเทศนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าก็ติดตามกันแล้วก็เกาะติดกันอยู่นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่านำมาซึ่งประโยชน์แล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับอ่ะมาดูเรื่องราวของเกษตรกรกันหน่อยนึงนะครับล่าสุดรัฐบาลก็เดินหน้าครับช่วยเกษตรกรไทยนะฮะเปิดให้ผู้โดยสารเครื่องบินเนี่ยสามารถโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมนะครับณท่าอากาศยานในสังกัดทย20แห่งครับรายละเอียดเรื่องนี้น่าสนใจครับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวนะครับว่ากระทรวงคมนาคมและกระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มีการบูรณาการความร่วมมือนะครับเรื่องของการใช้ประโยชน์โครงข่ายท่าอากาศยานระบบการขนส่งทางอากาศที่มีอยู่ทั่วประเทศตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการกระจายผลผลิตนะครับทางการเกษตรไปยังพื้นที่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วก็มีการมอบหมายคุณผู้ฟังนะครับให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับกรมท่าอากาศยานหรือชื่อย่อก็คือทย.นะครับร่วมสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องอะไรเรื่องการขนส่งผลไม้ทางอากาศยานตลอดจนความร่วมมือกับสายการบินนะครับแล้วก็ภาคเอกชนด้วยเพื่อให้เกิดช่องทางการกระจายผลไม้นะครับผลผลิตมากขึ้นทางด้านของกรมท่าอากาศยานก็ร่วมกับกรมการค้าภายในแล้วก็พันธมิตรภาคการบินครับขับเคลื่อนมาตรการในการสนับสนุนการ การบริหารจัดการผลไม้ของปี2569โดยมีการเปิดเป็นช่องทางพิเศษนะสำหรับการขนส่งผลไม้สดนะครับผ่านเครือข่ายท่าอากาศยานแล้วก็สายการบินทั่วประเทศตรงนี้ครับเขามีเป้าหมายสำคัญครับเพื่อเป็นการเร่งระบายผลผลิตในช่วงฤดูกาลที่ต้องบอกว่าตอนนี้นะผลไม้ออกเยอะมากแล้วรสชาตินะหลายๆคนบอกเลยอร่อยมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนไม่ว่าจะเป็นลองกองมังคุดนะครับเงาะหลายคนเนี่ยบอกว่าทานผลไม้แล้วชื่นใจนะฮะซื้อไปฝากก็ดีแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยสดชื่นมากๆเลยผลผลิตของผลไม้ตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้ก็เป็นการลดปัญหาเรื่องผลผลิตที่ล้นตลาดนะฮะแล้วก็ราคาผลผลิตที่ตกต่ำก็เป็นการช่วยเหลือกันครับทางด้านนายดนัยเรืองสอนอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็กล่าวว่าทางกรมท่าอากาศยานร่วมกับกรมการค้าภายในครับก็จะได้มีการดำเนินการมาตรการเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการผลไม้ปีนี้แหละ2569ที่ออกมาเยอะเลยนะครับทำให้เกษตรกรบางคนก็บอกว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนนะครับที่จะกระจายผลผลิตด้านผลไม้เนี่ยไปสู่ในแต่ละชุมชนได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับดังนั้นระหว่างวันที่1กันยายนนะครับจนถึงนะฮะยาวไปจนถึง31สิงหาคม2570นะฮะปีหน้าเลยนะให้บริการกล่องบรรจุผลไม้ให้กับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกในการนำผลไม้เนี่ยโหลดใต้ท้องเครื่องบินโดยสารท่าอากาศยานในสังกัดทย20แห่งนะครับทั้งท่าอากาศยานกระบี่อุดรธานีนะครับมีสุราษฎร์ธานีอุบลราชธานีขอนแก่นนครศรีธรรมราชตรังพิษณุโลกสกลนครน่านนครนครพนมร้อยเอ็ดลำปางเลยนราธิวาสบุรีรัมแม่สอดระนองชุมพรและก็หัวหินด้วยนะครับบอกมาตรการดังกล่าวครับถือว่าเป็นความร่วมมือจากพันธมิตรสายการบินนะครับได้แก่สายการบินไทยสายการบินบางกอกแอร์นะครับแล้วก็มีสายการบินนกแอร์นะครับมีสายการบินไทยแอร์เอเชียสายการบินไทยไลออนแอร์รวมถึงสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์แล้วก็มีอีซี่แอร์ไลน์ด้วยก็สนับสนุนครับการโหลดกล่องผลไม้ใต้ท้องเครื่องน้ำหนักเนี่ยต้องไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตผลไม้นะครับอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่บางท่านต้องการนำผลไม้จากแหล่งผลิตเนี่ยไปยังพื้นที่ปลายทางประชาชนนักท่องเที่ยวนะครับที่ประสงค์ใช้บริการก็สามารถติดต่อขอรับกล่องบรรจุผลไม้ได้ฟรีณจุดประชาสัมพันธ์ของท่าอากาศยานนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะฮะเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแชร์กันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
10: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
9: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
10: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
9: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสา
11: เพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
0: จับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับ 17:33 นาทีแน่นอนครับวันนี้ช่วงบ่ายนะครับก็ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับเชื่อว่าหลายคนก็ได้มีการติดตามข่าวนะครับทางด้านของกรณีเหตุนักเรียนนะครับพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนมัธยมนะครับโดยล่าสุดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับต้องบอกว่าย้ำเลยว่าไม่มีนักเรียนบาดเจ็บนะฮะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขออนุญาตไล่เรียงไทม์ไลน์ก่อนนะครับจากเพจของ NBT Connect ก็ลงเอาไว้ด้วยนะครับช่วงเวลาประมาณวันนี้คุณผู้ฟังครับประมาณสัก 14:20 นาทีครับทางด้านของโรงเรียนนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยเกิดเหตุครับมีนักเรียนพกปืนขนาด9มม.ยิงในโรงเรียนครับล่าสุดก็ได้มีการเร่งนะฮะเคลียร์พื้นที่แล้วก็อพยพเด็กนักเรียนปลอดภัยแล้วด้านผู้อำนวยการโรงเรียนย้ำชัดนะไม่มีผู้บาดเจ็บพร้อมสั่งหยุดการเรียนการสอนเป็นเวลาถึง2วันนะครับโดยให้นักเรียนนะฮะเรียนในระบบออนไลน์วันนี้ครับล่าสุดก็เกิดเหตุนะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรช่วงเวลาประมาณ 14:20 นาทีก็คือบ่าย 2:20 นาทีนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายสวนิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับได้มีการลงพื้นที่เข้าควบคุมสถานการณ์กรณีเกิดเหตุระทึกขวัญอีกแล้วคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรเกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยครับเป็นสถานศึกษานะครับในพื้นที่ฝั่งนครชุมจังหวัดกำแพงเพชรกรณีเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวไล่เลียงให้ฟังกันนะครับเกิดเหตุก็คือเด็กนักเรียนเยาวชนครับอายุประมาณ15ปีซึ่งอยู่ในช่วงรักษาตัวจากโรคอาการซึมเศร้าได้มีการพกพาอาวุธปืนขนาด9มม.เข้ามาก่อเหตุยิงภายในโรงเรียนส่งผลให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจนะครับแก่นักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับภายหลังจากการเกิดเหตุครับผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ด้วยตนเองนะครับอย่างใกล้ชิดพร้อมกับการประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ครูรวมถึงหน่วยกู้ภัยในพื้นที่เข้าระงับเห เหตุอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่และพลเมืองดีครับสามารถเข้าควบคุมตัวเยาวชนนะครับผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้พร้อมอาวุธปืนของกลางด้วยนะครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้อย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยทางโรงเรียนครับได้ปฏิบัติตามมาตรการนะครับเรื่องราวของความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยประกาศให้นักเรียนคนอื่นๆหลบอยู่ภายในห้องเรียนล็อกประตูทั้งหมดจากนั้นครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเร่งเคลียร์ในพื้นที่นะครับภายในสถานศึกษาภายในโรงเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัย 100% ก่อนที่จะทยอยอพยพแล้วก็นำตัวเด็กนักเรียนเนี่ยออกมาจากอาคารเรียนนะครับแล้วก็นำส่งตัวกลับบ้านให้แก่ผู้ปกครองที่ต้องบอกว่าผู้ปกครองก็ตื่นตระหนกตกใจกันหลังจากที่ได้ยินข่าวช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรณีที่มีเหตุเกิดยิงกันในโรงเรียนนะครับในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผู้ปกครองก็มารอกันครับที่บริเวณหน้าโรงเรียนก็มารอรับบุตรหลานด้วยความห่วงใยบริเวณหน้าโรงเรียนเป็นจำนวนมากเบื้องต้นครับต้องนำเรียนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเยาวชนผู้ก่อเหตุไปยังสถานีตำรวจเพื่อดำเนินการสอบสวนหามูลเหตุจูงใจพร้อมกับการประสานครับกับสหวิชาชีพเพื่อเข้าร่วมสอบปากคำตามขั้นตอนด้วยนะครับแล้วก็เตรียมดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยนะครับทางด้านผู้อำนวยการของโรงเรียนครับจะทำการหยุดการเรียนนะครับเป็นเวลา2วันโดยจะให้เด็กนักเรียนนะฮะเรียนแล้วก็สอนคุณครูก็จะสอนแบบออนไลน์นะครับจึงฝากไปยังผู้ปกครองให้หมดความกังวลให้คลายความกังวลสถานการณ์ตอนนี้ครับก็ซึ่งก็ต้องบอกว่าหลายๆคนที่ติดตามกันอยู่นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลายคนก็ติดตามข่าวกันนะครับก็ถามมานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสวท.กำแพงเพชรนะครับก็ได้มีการเกาะติดแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่ฟังรายการอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังแนะนำให้ไปติดตามในเพจของสวท.กำแพงเพชรนะครับก็ลงเอาไว้นะครับวันนี้ครับ2กันยายน2569ที่จังหวัดกำแพงเพชรก็เกิดเหตุเป็นนักเรียนวัย15ปีนะครับของโรงเรียนดังก็มีการก่อเหตุยิงในโรงเรียนนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มาบัญชาการเหตุการณ์ด้วยตนเองล่าสุดนี่ต้องนำเรียนว่าสถานการณ์ตอนนี้เข้าสู่สภาวะปกติไม่มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บจากอาวุธปืนนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรนะครับก็จะมีการแถลงอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆท่านหลายๆคนเลยก็ติดตามข่าวกันอยู่นะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีข้อความส่งมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับบอกว่าติดตามอยู่แล้วก็ติดตามทุกๆวันด้วยนะครับผ่านทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งย้ำนะครับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไม่มีผู้บาดเจ็บแล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตจากกรณีดังกล่าวนะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับจากเรียกว่าการประชุมครม.สัญจรในจังหวัดสงขลากระทรวงคมนาคมครับเดินหน้าจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้นะครับพร้อมรับฟังเสียงประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่14จังหวัดครับสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนนะครับโดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทนะฮะการพัฒนาภาคใต้นะครับโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในครั้งนี้โดยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับกล่าวว่านายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการลงนามในคำสั่งของกระทรวงคมนาคมนะครับมีการแต่งตั้งนะครับคณะกรรมการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐนะครับที่เกี่ยวข้องมีภาคเอกชนมีภาคประชาชนนะครับแล้วก็ร่วมกันครับกำหนดกรอบกำหนดนโยบายแล้วก็แนวทางรวมถึงทิศทางนะครับการจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ให้สอดคล้องนะครับกับยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของรัฐบาลรวมถึงศักยภาพของ ของพื้นที่และก็ความต้องการของประชาชนนะตลอดจนบริบทด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมความมั่นคงของประเทศและก็มีการจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมนะครับรวมถึงการขนส่งในพื้นที่ภาคใต้และก็มีมิติอื่นๆนะครับทั้งในส่วนของมาตรการสำคัญตลอดจนการส่งเสริมและบูรณาการให้มีการประสานความร่วมมือกันนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐมีรัฐวิสาหกิจนะครับมีภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและก็ภาคีเครือข่ายเพื่อจัดทำแผนแม่บทขึ้นมาครับเพื่อพัฒนาพื้นที่ภาคใต้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการเดินหน้านะครับในการที่ไปประชุมครม.สัญจรนะครับในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับล่าสุดกระทรวงคมนาคมก็เดินหน้าครับจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาภาคใต้พร้อมรับฟังเสียงพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะมีการกำหนดพื้นที่ต่างๆนะครับให้มีความเหมาะสมทั้งในเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสถาบันการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะหลายคนที่กำลังติดตามอยู่ต้องบอกว่าโอมีหลายเรื่องมากเลยที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหลายๆเหตุการณ์ครับที่ติดตามกันอยู่และไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ท่านลงพื้นที่นะครับไปที่การประชุมครม.สัญจรในพื้นที่จังหวัดสงขลาท่านติดตามหลายๆเรื่องเลยทีเดียวนะครับหนึ่งในภารกิจที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสคบท่านไปตรวจเข้มธุรกิจให้เช่ารถหัดใหญ่ต้องบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับในช่วงวันหยุดของมาเลเซียเนี่ยจะสังเกตเห็นใครที่เคยไปนะครับจะเห็นเลยว่านักท่องเที่ยวมาเลเซียเยอะมากมาเที่ยวที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาท่านย้ำว่าสัญญาเนี่ยต้องเป็นธรรมรถที่ต้องส่งเนี่ยก็ต้องส่งรถที่สภาพพร้อมใช้ด้วยนะครับล่าสุดครับเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคลงพื้นที่คุณผู้ฟังนะครับไปตรวจสอบธุรกิจให้เช่ารถยนต์ณร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพที่จังหวัดสงขลานะครับซึ่งตั้งอยู่ก่อนถึงท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่เนี่ยประมาณ200เมตรนะครับก็มีบริการรถรับส่งสนามบินฟรีการลงพื้นที่ครั้งนี้ครับก็เป็นการบูรณาการกับสำนักงานจังหวัดสงขลาสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลงไปตรวจสอบนะฮะทั้งการทำสัญญาเอกสารประจำรถการประกันภัยสภาพความพร้อมใช้งานของยานพาหนะด้วยนะฮะโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็กำชับด้วยว่ารัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติโดยเน้นย้ำครับว่าต้องทำงานเชิงรุกตามแนวนโยบายคือป้องกันนะฮะป้องกันก่อนเกิดปัญหาอันนี้เอาไปใช้ได้เลยนะคุณผู้ฟังเราต้องป้องกันก่อนที่ปัญหามันจะเกิดอันนี้ดีมากๆและยิ่งช่วงของใกล้วันหยุดยาวของมาเลเซียซึ่งเนื่องในวันชาติของมาเลเซียเนี่ยเขามีการคาดการณ์หรือว่านักท่องเที่ยวจากมาเลย์นะจะโอ้มาเที่ยวหาดใหญ่เป็นจำนวนมากพอมาเที่ยวหาดใหญ่เป็นจำนวนมากเสร็จปั๊บเนี่ยเขาก็จะเช่ารถเช่าดังนั้นครับธุรกิจให้เช่ารถจึงเป็นบริการที่ต้องดูแลทั้งเรื่องความปลอดภัยนะครับความพร้อมของรถแล้วก็ความเป็นธรรมของสัญญาด้วยนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลต้องการให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติครับได้รับบริการที่ถูกต้องปลอดภัยนะครับแล้วก็เงื่อนไขราคาที่ชัดเจนด้วยและทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาเราได้รับรถมาใช่ไหมเรื่องของความพร้อมของรถอันนี้ก็สำคัญนะครับเวลาที่เราใช้รถเช่าเราจะไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้พาครอบครัวไประบบยางใช่ไหมฮะระบบเกียร์ต่างๆทุกอย่างทุกส่วนของรถเนี่ยก็ต้องปลอดภัยด้วยนะครับแล้วผู้ประกอบการก็ต้องทำให้ถูกต้องด้วยจึงจะได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ใช้บริการนะครับในส่วนของผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาเอาเปรียบผู้บริโภค คเช่นยกตัวอย่างเดี๋ยวบนยกตัวอย่างให้ฟังนำรถชำรุดนะครับไม่พร้อมใช้งานมาใช้อันนี้ไม่ได้เลยนะเอามาให้ลูกค้าไม่ได้เลยนะครับรถต้องตรวจสอบก่อนนะฮะน้ำมันเป็นยังไงน้ำมันเกียร์เป็นยังไงระบบเบรกระบบคลัตช์นะฮะรวมถึงระบบต่างๆของรถเนี่ยต้องมีความพร้อมใช้งานอันนี้สำคัญมากแล้วก็ทุกธุรกิจรถเช่าในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอันนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญนะฮะท่านจะได้ให้บริการลูกค้าได้ด้วยความมั่นใจแล้วก็ความปลอดภัยนะครับรวมถึงอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนบอกร้องเรียนมาที่สคบด้วยเขาบอกว่ามีการยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรใครเคยเจอเรื่องแบบนี้บ้างเดี๋ยวโทรมาบอกหลังไมค์ก็ได้นะครับบางทีเราไปเช่ารถเขาต้องมีการวางเงินประกันก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบริษัทนะครับแต่ท้ายสุดเนี่ยมีผู้บริโภคก็มีการร้องเรียนมายังสคบว่าถูกยึดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อที่เรียกว่าท่านสุภมาศก็รับเรื่องมาแล้วรถชำรุดไม่พร้อมใช้งานนะฮะบางทีขับไปไกลๆปรากฏรถเสียหม้อน้ำแตกอย่างเงี้ยเขาก็เดินทางไปลำบากแล้วก็เกิดอุปสรรคด้วยนะครับโดยข้อมูลณวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดสงขลาเนี่ยก็บอกว่ายังไม่ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ในจังหวัดสงขลาดังนั้นครับนี่ก็เป็นการลงพื้นที่เชิงรุกซึ่งท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็รักษามาตรฐานนะฮะให้กับผู้บริโภคป้องกันข้อพิพาทแล้วก็สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการก่อนเกิดความเสียหายใช่ไหมฮะบางคนบอกว่าอุ๊ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวสมมติอาจจะไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็ตั้งเป้าไว้ว่าเดี๋ยวจะจองรถพาแฟนนะฮะพาคุณภรรยาไปพาลูกไปด้วยแล้วก็จะเช่ารถกันรถที่ผู้ประกอบการให้เช่าเนี่ยอย่าลืมอย่างนึงต้องตรวจสอบทุกๆเรื่องนะครับเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าแล้วก็ผู้บริโภคที่ใช้งานด้วยอันนี้เป็นข้อสั่งการสำคัญการตรวจครั้งนี้ครับก็ครอบคลุมทั้งการจัดทำสัญญาเช่านะการส่งมอบคู่ฉบับสัญญาเงื่อนไขการเช่าด้วยครับแล้วก็เงินประกันรวมถึงรายละเอียดสภาพรถเอกสารประจำรถการชำระภาษีนะครับการจัดทำระบบประกันภัยโดยแต่ละหน่วยงานครับก็จะตรวจสอบตามอำนาจหน้าที่ของตนเองแล้วก็มีเรื่องของสัญญาที่ผู้ประกอบการใช้เนี่ยก็มาเทียบกับแบบสัญญามาตรฐานหากพบนะครับว่ามีข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนะฮะหรือว่าไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาสคบก็จะมีการรวบรวมข้อเท็จจริงและเดี๋ยวจะเรียกผู้ประกอบการเนี่ยผู้ประกอบธุรกิจมาให้ถ้อยคำแล้วก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายด้วยนะครับสัญญาระบุง่ายๆเลยคือรายละเอียดรถนะครับระยะเวลาการเช่าลูกค้าเช่ากี่วัน5วันครับ1อาทิตย์7วัน2อาทิตย์14วันนะครับวันกำหนดคืนวันไหนอย่างไรต้องระบุเอาไว้ให้ชัดเจนในสัญญานะครับใครที่จะไปเช่ารถอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้วันเวลาในการคืนรถด้วยค่าเช่าจำนวนเท่าไหร่นะครับระบุเอาไว้ในสัญญาให้ชัดเจนกรณีค่าปรับที่ท่านคืนรถล่าช้าเรื่องจ่ายภาษีหรือยังประกันภัยมีไหมนะครับกรณีสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่คาดฝันนะครับเราจะมีวิธีการอย่างไรก็ต้องโทรแจ้งบริษัทอย่างไรแจ้งผู้ประกอบการอย่างไรด้วยอันนี้ก็ต้องเมมเอาไว้นะในโทรศัพท์มือถือก็ได้ครับเพื่อที่จะเวลามันเกิดบางทีเราตกใจนึกอะไรไม่ออกจำอะไรไม่ได้สุดท้ายเราต้องเมมเอาไว้ในโทรศัพท์นะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีท่านลงพื้นที่ครับในจังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่เสร็จจากภารกิจการประชุมครม.สัญจรท่านไปต่อเลยไปดูธุรกิจเรื่องนี้แหละนะครับให้เช่ารถยนต์ที่หาดใหญ่เพื่อนะฮะให้ผู้บริโภคอุ่นใจด้วยแล้วก็ช่วงเทศกาลวันหยุดของมาเลเซียด้วยก็จะมีนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียจำนวนมากครับก็จะเดินทางเข้ามาเที่ยวที่หาดใหญ่ด้วยนะครับทางด้านนายรณรงค์ภูมิพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยระบุชัดด้วยครับคุณผู้ฟังบอกสคบเนาะกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเนี่ยแสดงสำเนาประกาศควบคุมสัญญาแล้วก็แบบสัญญามาตรฐานเอาไว้ณจุดให้บริการในตำแหน่งที่ผู้บริโภคเนี่ยต้องมองเห็นชัดเจนเพื่อสามารถที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ยตรวจสอบสิทธิ์นะฮะแล้วก็เงื่อนไขการลงนามพร้อมให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบธุรกิจให้เช่ารถทั้งรายใหญ่รายย่อยให้ทำสัญญาให้ถูกต้องและก็ชัดเจนด้วยนะครับดังนั้นในช่วงท้ายหากเจอสัญญาไม่เป็นธรรมผู้บริโภคครับถูกเอารัดเอาเปรียบนะฮะแจ้งได้เลยสายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือที่เว็บไซต์ครับก็คลิกเข้าไปได้ที่ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศนะฮะนี่ก็เป็นภารกิจหลักอีกแล้วครับที่ท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับลงพื้นที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาไปตรวจธุรกิจให้เช่ารถหาดใหญ่นะครับก็ดูทุกเรื่องเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในทุกๆมิติด้วยนะครับอ่ะข้อความต่างๆที่ทยอยส่งเข้ามานะครับก็สามารถส่งต่อมาเรื่อยๆเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ส่งข้อความมานะครับแล้วก็ทยอยมาได้เรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเพจของเรานะครับส่งมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับนักจัดรายการตอนนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับมาดูข้อความพระรุ่งส่งมาแล้วสวัสดีนะจ๊ะหมูรุ่งนี่นะฮะแล้วก็มีข้อความจากพี่ติมคลองเตยด้วยคุณนิ่มนวลจันแก้วสวัสดีทีมงานครับบอกเป็นกำลังใจให้กับทีมจับประเด็นทุกคนทั้งทางเพจ Facebook Live ด้วยนะครับคุณอัชราปิ่นทองคุณพิสมัยแชร์แล้วนะครับกี่แชร์เนี่ยไม่บอกด้วยนะคุณมาย MKPR นะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมานะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับกระทรวงอุตสาหกรรมครับก็เตรียมความพร้อมนะครับเรื่องราวของการดูแลรับมือแล้วก็ฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการจากกรณีน้ำท่วมครับต้องบอกว่าช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนแล้วก็มีการประกาศนะฮะทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางสทนชเรื่องของการเฝ้าระวังด้วยในหลายพื้นที่นะครับยังคงต้องติดตามกันล่าสุดครับกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมความพร้อมรับมือเรื่องสำคัญนะครับด้านการรับมือฟื้นฟูน้ำท่วมนะครับทั้งเตรียมพร้อมก่อนเกิดภัยนะครับก็มอบหมายให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับจัดตั้งเป็นศูนย์นะครับเป็นศูนย์ประสานงานในพื้นที่ศูนย์ตรงนี้ครับคุณผู้ฟังจะเป็นการรวบรวมข้อมูลประสานกับทางจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับสั่งการให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยแจ้งเตือนนะครับสถานการณ์ต่างๆกรณีเกิดฝนตกหนักเกิดดินโคลนถล่มขึ้นมานะครับก็ต้องมีการแจ้งเตือนสถานประกอบการนะฮะแล้วก็โรงงานท่านต้องตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับนี่คือข้อสั่งการของกระทรวงอุตสาหกรรมด้วยนะครับเพราะว่าในโรงงานต่างๆก็จะมีคนงานนะครับมีแรงงานเป็นจำนวนมากใช่ไหมฮะก็ต้องตรวจเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบบำบัดน้ำเสียป้องกันของเสียที่รั่วไหลแล้วก็ของเสียที่ปนเปื้อนออกมานะครับสั่งการทุกหน่วยงานในกระทรวงด้วยเตรียมเครือข่ายช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับระดมทรัพยากรที่จำเป็นน้ำดื่มต้องเตรียมไว้นะครับอาหารเครื่องสูบน้ำต้องเตรียมไว้นะครับในโรงงานต่างๆรถบรรทุกแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือด้วยอันนี้คือขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดภัยของกระทรวงอุตสาหกรรมระหว่างเกิดภัยพิบัติสมมติว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเราไม่คาดฝันนะฮะทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็เตรียมพร้อมรับมือแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับจัดตั้งทีมเฉพาะกิจคุณผู้ฟังลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยณอาคารสำนักงานที่พักอาศัยของบุคลากรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนทันทีที่ได้รับผลกระทบตามความเหมาะสมและก็ทรัพยากรที่มีด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับการดูแลเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ต้องไม่เพิ่มภาระให้กับหน่วยกู้ภัยด้วยเห็นไหมฮะเขาดูในทุกๆมิติเลยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องพร้อมนะครับแล้วเวลาเกิดเหตุเกิดภัยต่างๆเนี่ยกระทรวงอุตสาหกรรมเขาก็จะดูเรื่องโรงงานใช่ไหมครับเขาก็ต้องเตรียมเร่งตรวจสอบโรงงานแล้วก็สถานประกอบการทั้งระบบไฟฟ้าใช่ไหมฮะเรื่องของระบบไฟฟ้าเป็นอย่างไรนะครับมีวิธีการในการบริหารจัดการอย่างไรเครื่องจักรระบบบำบัดน้ำเสียระบบความปลอดภัยก่อนที่จะกลับมาใช้ต่อไปด้วยนะครับแล้วก็มีการส่งทีมช่างลงไปตรวจสอบซ่อมแซมให้คำแนะนำด้านเครื่องจักรระบบไฟฟ้าแล้วก็เรื่องความปลอดภัยเพื่อให้โรงงานสถานประกอบการเนี่ยกลับมาเปิดดำเนินการได้โดยเร็วหลังสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกตินะครับนี่ก็เป็นมาตรการสำคัญที่ต้องบอกว่าเราตระหนักแล้วก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในช่วงที่ฝนตกหนักแล้วเราก็จะได้ยินช่วงนี้กันยายนนะครับเดี๋ยวตุลาคมก็มีอีกนะครับเรื่องของฝนตกหนักในหลายๆพื้นที่เพราะว่ามีประกาศจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากทางสทนช ก็มานำเรียนแจ้งพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้รับรู้รับทราบแล้วก็เตรียมความพร้อมรับมือแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับแน่นอนครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเรียกว่าอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสภาวะทั้งเหตุการณ์ปกติแล้วก็เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลครับสวทของเรานะฮะพร้อมให้ข้อมูลแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับมีพระรุ่งส่งข้อความมาในเพจของเราบอกว่าสื่อสะท้อนความจริงสิ่งสร้างสรรค์กรมประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนวิทยุโทรทัศน์ชัดทวีกระจายเสียงเปรมปรีทุกทิศทางโอ้ทำหน้าที่ซื่อตรงส่งข่าวสารบริการประชาชนไม่หม่นหมองเชื่อมใจไทยใกล้ชิดมิตรปลองดองสร้างสรรค์ทางองค์ความรู้คู่สังคมนะฮะขอบคุณมากๆเลยนี่เห็นไหมท่านก็แต่งกลอนเพราะๆมาให้กำลังใจทีมงานกรมประชาสัมพันธ์ในตลอดเลยไปดูข้อความของแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมนะครับในเพจของเราก็มีกลอนมาให้กำลังใจทุกวันเลยก็แต่งมาแบบน่ารักน่ารักแบบนี้ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีครับให้กับทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเคียงข้างพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันก่อนนะครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติก่อนและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
12: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
16: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
17: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงา FM 100 MHz และทีมงานสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ซึ่งมีประเด็นข่าวที่น่าสนใจดังนี้นายกลงพื้นที่รับฟังแก้ปัญหาจังหวัดภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมครม.สัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยขนาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ด้านโครงสร้างพื้นฐานได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิด Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกระหว่างฝั่งอ่าวไทยและอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังได้ประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลปัตตานียะลาและจังหวัดนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องยังได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านประดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้ครม.อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน1.06 แสนล้านเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทได้แก่โครงการที่1ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงิน 36,892.32 ล้านบาทโครงการที่2ช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงิน 61,534.55 ล้านบาทและโครงการที่3ช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงิน 8,371.45 ล้านบาททั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อปี2568ที่ผ่านมาเนื่องจากรฟท.มีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานทั้งการ

0: เปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ซึ่งทั้ง3โครงการจะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจเมืองสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านประดังเบซาสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยรฟท.จะเร่งกระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างได้ภายในปี2570และมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาจากคันทางเป็นโครงสร้างสะพานบกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมอีกทั้งกระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและการอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและวิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนครม.ไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทคณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติขณะที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทมอบหมายให้ปภ.และคปภ.เร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมเด็กไทยเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่มอบเหรียญกระสาบที่ระลึกยินดีเด็กเก่งคว้ารางวัลคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติจากสิงคโปร์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่เผยเรื่องราวน่าภาคภูมิใจของเด็กไทยที่เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายอังกูลศรีลาเทวกูลได้ร่วมแสดงความยินดีกับน้องๆ นักเรียนสถาบันจินตคณิตดร.เมี่ยงซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันโครงการคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็วระดับนานาชาติประจำปี2569ณสาธารณรัฐสิงคโปร์โดยนักเรียนที่ได้รับรางวันจากการแข่งขันจำนวน3คนได้แก่เด็กชายศิรวีลิ้มศักดิ์ศรีโรงเรียนเทศบาล4มหาราชได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทรายบุคคลและถ้วยชนะเลิศอันดับ1ประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปี ด็กชายวาคินสิงหาโกมลโรงเรียนอนุบาลเอชวนได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ8ปีรวมทั้งได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทรายบุคคลและเหรียญทองประเภททีมจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นประถมศึกษาปีที่2และเด็กชายพัฒนันพรหมพันธ์โรงเรียนโชคชัยกระบี่ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภทรายบุคคลและประเภททีมจากการแข่งขันคณิตคิดเร็วรุ่นอายุ5ขวบและได้รับเหรียญทองประเภทรายบุคคลจากการแข่งขันคณิตศาสตร์รุ่นอนุบาล2โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้รับชมการแสดงทักษะทำโจทย์คณิตคิดเร็วของน้องๆพร้อมชื่นชมที่มุ่งมั่นตั้งใจฝึกฝนจนคว้าชัยจากการแข่งขันได้สำเร็จสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดกระบี่และประเทศไทยในโอกาสต่อไปพังงาเอาจริงสรุปผล Operation 90 Day 90วันพิฆาตยาเสพติดจับ135คดียึดยาบ้ากว่า 135,000 เม็ดตลอดปีงบประมาณ69ทะลุ 1,332 คดียึดยาบ้ากว่า 3.3 แสนเม็ดยึดทรัพย์มากกว่า38ล้านบาทจังหวัดพังงาเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังสรุปผลการปฏิบัติการ Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายน2569เพื่อกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่อย่างเด็ดขาดโดยระดมกำลังฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนพร้อมขยายผลจับกุมผู้ค้าและเครือข่ายยาเสพติดรวมถึงนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาผลการดำเนินงานในช่วงปฏิบัติการ90วันจังหวัดพังงาสามารถจับกุมคดียาเสพติดได้135คดีผู้ต้องหา136คนยึดของกลางเป็นยาบ้า 135,507 เม็ดและยาไอซ์ 44.73 กรัมพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า 2.4 ล้านบาทสะท้อนการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ในการติดตามข้อร้องเรียนและเบาะแสจากประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและสร้างความปลอดภัยให้กับชุมชนขณะที่ผลการดำเนินงานในภาพรวมตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568ถึง28สิงหาคม2569จังหวัดพังงาดำเนินคดีและจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดแล้ว 1,332 คดีผู้ต้องหา 1,336 คนเป็นคดีข้อหาร้ายแรง828คดียึดยาบ้ารวม 336,546 เม็ดยาไอซ์ประมาณ4กิโลกรัมและตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมมูลค่ากว่า38ล้านบาทโดยการขับเคลื่อน Operation 90 Days ผ่าแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานปปส.เปิดปฏิบัติการพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569มุ่งกวาดล้างยาเสพติดอย่างเด็ดขาดระดมกำลังทุกฝ่ายปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจับกุมผู้ค้าทุกระดับและขยายผลถึงเครือข่ายพร้อมยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องในขณะเดียวกันให้ความสำคัญกับการนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูเพื่อคืนคนดีสู่สังคมรวมถึงดำเนินการอย่างเข้มข้นกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโด ดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจบการนำเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ปุณณรัตน์ทิติพัฒน์โสภิตอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษณ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่างามหรือสวยนะคะวันนี้ค่ะจะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายในลักษณะเดียวกันคำนั้นก็คือคำว่า handsome สะกด handsome handsome นะคะคำว่า handsome นี้คุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าสง่างามนะคะหล่อก็ได้นะคะก็คือหน้าตาดีหรืออาจจะหมายถึงการที่มีสัดส่วนดีก็ได้นะคะตัวอย่างเช่น Dom is a handsome horseความหมายของประโยคนี้ก็คือดำเป็นม้าที่สง่างามนะคะ Dom is a handsome horse นะคะดำเป็นม้าที่สง่างามอีกตัวอย่างประโยคค่ะ The hero was tall, dark and handsome นะคะความหมายก็คือพระเอกเป็นคนสูงคนคมเข้มและสง่างามนะคะน่าจะได้ยินกันบ่อยๆนะคะdark tall and handsome ใช่ไหมคะอันนี้ก็มาผูกในประโยคเนาะก็กลายเป็น the hero was tall dark and handsome นะคะพระเอกเนี่ยเป็นคนที่สูงคมเข้มแล้วก็ดูสง่างามนอกจากนี้ค่ะคำว่า handsome นี้นะคะก็มีอีกความหมายหนึ่งนะคะแปลว่ามากนะคะใหญ่โตก็ได้หรือจำนวนที่สูงจนเป็นที่น่าพอใจนะคะตัวอย่างเช่นสุนทร received a handsome offer for his car ความหมายของประโยคนี้ก็คือสุนทรได้รับราคาเสนอขายรถของเขาเป็นจำนวนสูงทีเดียวนะคะก็คือได้ค่าตอบแทนที่สูงนั่นเองน่าพึงพอใจนะคะนอกจากนี้คำว่า handsome นะคะเราเติมคำอุปสรรค ness เข้าไปก็กลายเป็น handsomeness นะคะก็จะมีความหมายว่าความสง่างามนะคะความหล่อหรือว่าความมีสัดส่วนดีนะคะหรือถ้าเราทำให้กลายเป็นกริยาวิเศษโดยการเติมอุปสรรค ly เข้าไปก็กลายเป็นคำว่า handsomely นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะนำไปใช้กันได้ค่ะคำว่า handsome คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล address thassanee.th@wu.ac.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์0756720ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่คิดถึงรายการเพื่อคุณกำลังใจกลับมาเช่นเคยนะครับผมประวิตรจุนรังสีตั๊กนรเศรษฐ์ศรีเสวกนนสุวิชนนท์มหาเหงนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสนับสนุนรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะตระหนักถึงวันสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนนี้นะครับแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องตระหนักก็คือเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือกำลังพูดถึงอยู่นี้สามารถมีความใส่ใจได้ในทุกวันนะครับเดือนกันยายนมีวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกนะครับซึ่งเกิดขึ้นในวันที่10กันยายนของทุกปีนะครับก็เป็นการป้องกันการฆ่าตัวตายซึ่งเริ่มเมื่อปี2546นะครับรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกตระหนักถึงปัญหาร่วมกันสังเกตสัญญาณเตือนและก็ลดอัตราการสูญเสียการทำร้ายตัวเองนะครับซึ่งแนวคิดหลักนะครับได้กำหนดภายใต้หัวข้อการปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการฆ่าตัวตายพร้อมกับแนวปฏิบัติเริ่มต้นจากการสนทนานะครับเพื่อเป็นการลดตราบาปในสังคมและก็ส่งเสริมการเปิดใจพูดคุยกันมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นถ้าคนใกล้ชิดที่มีอาการอาจจะมีพฤติกรรมที่ผิดปกติไปนะครับเราต้องดูแลกันทันทีนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการแยกตัวหรือคำพูดเชิงตัดพ้อหรือบางท่านบางคนมีอารมณ์แปรปรวนหรือบางคนก็มีการเตรียมการนะครับก็สามารถที่จะดูแลกันได้บางทีคำพูดเล็กๆก็อาจจะช่วยรักษาชีวิตคนหนึ่งไว้นะครับบางครั้งเราอาจจะคิดว่าการที่เราจะช่วยชีวิตใครสักคนก็ต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีความรู้เฉพาะทางต้องรู้ว่าจะพูดอะไรอย่างไรซึ่งจะต้องถูกต้องทุกคำแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเมื่อคนคนหนึ่งกำลังเผชิญกับความสิ้นหวังสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเพียงใครสักคนที่ไม่เดินหนีเขาและพร้อมที่จะฟังเขาเดี๋ยวมาหนุนใจกันและหาแนวทางด้วยกันนะครับในการที่จะเดินต่อไปด้วยกันกับคนที่เขาคิดว่าเขาไม่ไหวแล้วนะครับครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแนะนำการจัดทำรายการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามโชมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่ครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะติดต่อเราที่เพจ Facebook ก็ได้นะครับอินบ็อกซ์เข้ามาที่เพจ Facebook นะครับจะเป็นเรื่องราวของตัวท่านเองจะเป็นคำทักทายคำแนะนำประการใดก็ได้นะครับเพจ Facebook ของเราก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยหากต้องการรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นนะครับเข้ามาที่เว็บไซต์ของเราได้เลยครับ www.jilthailand.org ครับ jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับก็เข้ามารู้จักกันครับช่วงนี้เรามอบเสื้อกันฝนครับสำหรับทุกท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเสื้อกันฝนที่เราใส่บรรจุภัณฑ์ที่เล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกนะครับช่วงที่ฝนตกก็หยิบใช้ได้เลยนะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933วันนี้วันที่2กันยายนนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับดำเนินชีวิตใช้ชีวิตเป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: างคือใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรที่เว็บไซต์นี้มีคำตอบ www.jalthailand.org เข้ามาเยี่ยมชมเราได้นะครับที่นี่คุณจะได้พบกับ
1: บทเพลงไพเราะรายการวิทยุและละครวิทยุดีๆที่สามารถโหลดฟังได
0: ้นอกจากนี้ยังมีธรรมะประจำวันเพื่อเสริมสร้างชีวิตพร้อมบทความที่ให้กำลังใจ
1: แล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณไว้ในกระดานสนทนาของเราด้วยนะคะ
0: เว็บไซต์ดีมีไว้เพื่อคุณนะครับ www.jlthailand.org

0: พลงจากวงแคลสนะครับแพ้ช่างมันนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับบางครั้งเราก็คิดว่าการช่วยชีวิตใครสักคนต้องเป็นเรื่องใหญ่ต้องมีความรู้เฉพาะทางต้องรู้ว่าจะพูดอะไรอย่างถูกต้องและพูดได้ถูกต้องทุกคำนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนะครับเมื่อคนคนหนึ่งกำลังเผชิญกับความสิ้นหวังสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดในช่วงเวลานั้นอาจจะเป็นเพียงใครสักคนที่ไม่เดินหนีเขาและพร้อมที่จะรับฟังดังนั้นคำพูดธรรมดาเพียงไม่กี่คำนะครับอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมดของชีวิตนะครับแต่สามารถทำให้คนที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวเขารู้ว่ายังมีคนอยู่ข้างๆเขาดังนั้นนะครับคำพูดที่ว่าโอเคไหมคุณยังโอเคไหมเป็นคำพูดที่ดูแล้วธรรมดามากนะครับแต่ว่ามีความหมายครับหลายคนจะตอบว่าไม่เป็นไรนะครับทั้งที่จริงแล้วกำลังเหนื่อยกำลังเสียใจกำลังต่อสู้กับความคิดบางอย่างที่ไม่กล้าบอกใครดังนั้นเมื่อถามแล้วอย่าเพิ่งเปลี่ยนเรื่องครับถามต่อไปนะครับช่วงนี้มีอะไรหนักอยู่หรือเปล่ามีอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าแล้วให้เวลาเขาได้พูดครับการฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ตัดสินถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะช่วยคนที่กำลังเผชิญวิกฤตเล่าให้ผมฟังก็ได้นะซึ่งคนที่กำลังทุกข์อาจจะกลัวนะครับเมื่อพูดความจริงออกมาแล้วคนอื่นจะมองว่าเขาเป็นคนอ่อนแอดังนั้นนะครับบางคนก็เลือกเก็บทุกอย่างไว้ให้คนเดียวคำว่าเล่าให้ผมฟังก็ได้นะเป็นเหมือนการเปิดประตูครับเราไม่ได้สัญญาจะมีคำตอบในทุกปัญหานะครับแต่เรากำลังบอกนะครับว่าคุณไม่จำเป็นต้องแบกเรื่องนี้อยู่คนเดียวผมไม่อาจเข้าใจทั้งหมดแต่ผมก็พร้อมจะฟังครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจความเจ็บปวดของอีกคนหนึ่งทั้งหมดถึงจะอยู่ข้างเขาได้นะครับแต่บางครั้งคำพูดว่าถ้าเป็นผมจะไม่คิดมากเลยนะครับซึ่งคำพูดแบบนี้อาจจะทำให้คนที่กำลังทุกข์อยู่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเขาดังนั้นนะครับก่อนจะพูดคำนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นผมไม่อาจเข้าใจว่าหนักแค่ไหนสำหรับคุณแต่ผมอยากจะฟังนี่คือการยอมรับความรู้สึกของอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีการตัดสินนะครับอีกคำหนึ่งที่จะสามารถทำให้ตรึงใจได้ก็คือคุณมีความหมายกับผมนะครับคนที่กำลังสิ้นหวังอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาเป็นภาระเขาอาจจะคิดว่าตัวเขาไม่มีประโยชน์หรืออาจจะคิดว่าการหายไปของตัวเขาเองคงไม่ส่งผลอะไรกับใครดังนั้นคำพูดที่ว่าคุณมีความหมายกับผมนะเป็นสิ่งที่ควรพูดออกมาและไม่จำเป็นต้องรอให้ใครอยู่ในภาวะวิกฤตเสียก่อนถึงจะพูดนะครับเราสามารถบอกคนในครอบครัวทุกวันนะครับว่าดีใจที่คุณอยู่ในชีวิตของเรานะขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันนะคุณสำคัญกับครอบครัวของเรานะคำพูดเหล่านี้นะครับจะช่วยสร้างความรู้สึกเชื่อมโยงและคุณค่าในความสัมพันธ์นะครับในการเป็นเพื่อนของผมก็เหมือนกันนะครับบางทีเราอยากจะให้เพื่อนได้ระบายมีความสบายใจแต่ไม่สนิทกันพอผมก็ใช้คำว่าแหมเมื่อพระเจ้ามาให้เรารู้จักกันแล้วเนี่ยต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนมีอะไรบอกผมได้นะก็จะประมาณนี้นะครับคือยึดโยงความสัมพันธ์ให้แน่นยิ่งขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายจากพระเจ้านะครับอีกคำหนึ่งนะครับเราไปขอความช่วยเหลือด้วยกันนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นคำพูดที่อาจจะสรุปนะครับเมื่อปัญหาหนักเกินกว่าที่ครอบครัวเองหรือเพื่อนจะรับมือได้นะครับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่การพยายามแก้ทุกอย่างด้วยตัวเองนะครับสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการพาไปหาความช่วยเหลือที่เหมาะสมนะครับโดยเราจะพูดว่าเราไม่ต้องแก้ไขเรื่องนี้คนเดียวไปหาคนที่ช่วยได้ด้วยกันเถอะนะครับซึ่งจะเป็นการดีกว่านะครับแต่บางคนอาจจะใช้คำนี้นะครับเรื่องแค่นี้ก็จัดการเองได้สินะครับการขอความช่วยเหลือไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวนะครับตรงกันข้ามนะครับการขอความช่วยเหลือก็คือความกล้าที่จะยอมรับว่าชีวิตบางช่วงต้องการคนอื่นมาช่วยพยุงนะครับถ้ามีการพูดว่าไม่อยากอยู่แล้วก็อย่าไปหัวเราะอย่าไปตำหนิอย่าไปคิดว่าเป็นเพียงการเรียกร้องความสนใจเราต้องรับฟังอย่างจริงจังนะครับแล้วก็ถามด้วยความห่วงใยตอนนี้คุณกำลังคิดทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตายอยู่หรือเปล่าการถามตรงๆนะครับด้วยความห่วงใยไม่ได้เป็นการยัดเยียดความคิดฆ่าตัวตายให้กับคนที่ไม่ได้คิดนะครับเป็นการเปิดโอกาสให้เขาได้พูดสิ่งที่กำลังเผชิญอยู่นะครับหากเขาบอกว่าเขากำลังมีความคิดแบบนี้อยู่นะครับเราต้องอยู่กับเขา ไม่ปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังแล้วก็รีบเชื่อมต่อกับหน่วยงานขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญหรือบริการฉุกเฉินตามความเหมาะสมนะครับดังนั้นสิ่งที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับบางครั้งเราไม่ได้มีความตั้งใจจะไปทำร้ายนะครับแต่ว่าคำพูดบางอย่างนะครับอาจจะทำให้คนที่กำลังมีความทุกข์ใจรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมนะครับอย่างเช่นคำว่าอย่าคิดมากนะคนอื่นเขาก็ลำบากกว่าเธออีกอ้าวเข้มแข็งหน่อยสิอ้าวคิดถึงพ่อคิดถึงแม่บ้างสิชีวิตมีอะไรต้องเครียดขนาดนั้นนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะครับอันนี้อาจจะเป็นคำพูดด้วยความหวังดีนะครับแต่คำพูดเหล่านี้อาจจะทำให้คนที่รับฟังรู้สึกว่าความเจ็บปวดของเขาไม่ได้รับการยอมรับนะครับสิ่งที่ทำมากกว่าก็คือการฟังการยอมรับความรู้สึกการอยู่เป็นเพื่อนและพาเขาไปหาความช่วยเหลือดังนั้นนะครับคำพูดเล็กๆน้อยๆจากครอบครัวก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ได้ไปต่อว่าวันนี้ได้ค่าแรงเท่าไหร่วันนี้ได้เงินเท่าไหร่เอ้าทำไมวันนี้ถึงทำไม่ได้นะครับคือเจอกันต้องพูดดีๆครับเหนื่อยไหมวันนี้เป็นอย่างไรมาบ้างนะครับไม่ต้องไปถามเรื่องเงินเรื่องทองนะครับไม่ต้องไปนั่งฟังหรือไม่ต้องไปรีบสอนนะครับซึ่งในครอบครัวควรจะมีบรรยากาศแบบนี้ครับเหนื่อยไหมวันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับบ้านอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาให้ได้ทั้งหมดนะครับแต่บ้านจะเป็นที่พักใจที่ดีที่สุดนะครับบางครั้งสิ่งที่คนทุกข์ใจต้องการมากที่สุดคือการรู้ว่ายังมีที่ที่หนึ่งที่เขาสามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองได้เสมอ
1: ถ้าคุณกำลังอยู
2: ่ท่ามกลางความไม่แน่นอน
1: ท่ามกลางความไม่มั่นคง
2: ท่ามกลางความวิตกกังวลกับชีวิต
1: และปัญหาก็รุมเร้าทุกวี่ทุกวันพระเจ้าช่วยเราได้เสมอ
2: เราเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าด้วยตัวคุณเองผ่านบทเรียนพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ของเราเรียนง่ายสะดวกและประหยัดมีทั้งบทเรียนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ถ้าสนใจรีบติดต่อด่วนนะครับคุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจากคุณประวินทรงบัณฑิตนะครับชีวิตอยู่เหนือปัญหานะครับครับท่านผู้ฟังในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ก็บอกให้เราหนุนใจซึ่งกันและกันนะครับพระธรรม1เทสะโลนิกานะครับจงหนุนใจกันจงเสริมสร้างกันและกันนะครับคำว่าหนุนใจก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องมีคำพูดที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะครับคำหนุนใจง่ายๆครับผมอยู่ตรงนี้คุณไม่ต้องผ่านเรื่องนี้คนเดียวเราจะหาทางไปด้วยกันคำเล็กๆเหล่านี้นะครับสามารถพูดได้เสมอนะครับขอบคุณที่คุณยังอยู่ในชีวิตของผมถ้าวันไหนคุณไม่ไหวคุยกับผมได้คุณไม่ต้องเก่งตลอดเวลาก็ได้ถ้ามีเรื่องหนักใจเราจะช่วยกันหาทางออกคุณมีคุณค่าเสมออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ครับเราไม่สามารถแก้ปัญหาของใครได้แต่เราสามารถทำให้เขารู้ว่าตัวของเขาไม่ต้องเผชิญปัญหานั้นเพียงลำพังครับคำพูดที่เราใช้อาจจะใช้เวลาไม่ถึง1นาทีในการพูดแต่อาจจะกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้คนบางคนเลือกที่จะอยู่ต่ออีก1วัน
1: จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ
0: จากเสียงของนิโคเทริโอนะครับคนที่ไม่มีใครต้องการขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็น

0: เนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน
1: ์ Today we welcome the joint statement on the Thailand SingaporeForward-looking strategic partnership, which will set the future direction of our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security, and supply chain resilience.
0: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุมลีดเดอร์รีทรีตยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
2: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy, and our companies continue to see good opportunities to invest and grow here.For the long term.
0: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาววิสาประทุมมารายงาน
3: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปีรัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
5: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็น agenda ในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
4: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
3: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องปั่นไฟสำรอง

0: องของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
1: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม.อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
3: นางสาวธิติพัชโชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
3: และการรู้การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
2: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
5: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอน กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
6: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
7: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ 23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐจัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
8: นายปกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
9: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลท่านก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็ ำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203/5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือแอบกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15/1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
8: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
10: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซิริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
16: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤษแก้วพิบูลอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: คะคุณยายคะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ม่ดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: รับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช. 1205
11: คนไทยไม่เอาสินบน
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
12: ์ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
13: โหยิ้มหวานเชียว
10: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
12: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
10: อ๋อได้พี
12: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
10: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
14: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
15: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
16: รู้
8: ้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
16: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
17: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
14: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
18: แต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
14: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
18: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวท.นะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนกันและกับทีมงานสวท.กระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวที่น้องฝนจะมาเล่นกันค่ะเป็นเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569นะคะซึ่งฉบับนี้ออกมาเป็นฉบับที่2แล้วนะคะในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางนะคะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมข้างในระยะสั้นได้ค่ะอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนค่ะว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ฝั่งตอนตายของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4กันยายน2569ค่ะแล้วก็มีแนวโน้มอ่อนกำลังลงค่อยผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะคะโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยค่ะทางนี้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นค่อยประชาชนนะคะวางแผนการใช้ชีวิตและก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวยังระมัดระวังค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ http://นะคะ www.tmd.go.th นะคะหรือว่าสายด่วน1182ตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็ประกาศฉบับต่อไปก็จะออกในเวลา17นาฬิกาออกเข้าไปต่อเช้าวันนี้ออก17ต่อเช้านะคะเวลา5นาฬิกาคุณผู้ฟังขออภัยด้วยนะคะตี5ว่ารุ่งนะคะประกาศฉบับต่อไปก็จะออกให้เราได้รับทราบกันว่าสภาพอากาศนะคะต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรกันแต่ว่านั่นแหละก็จะมีผลกระทบนะคะในเรื่องของฝนฟ้าอากาศนะคะที่เกี่ยวข้องกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยตรงเนี้ยค่ะอาจจะทำให้มีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะคะก็ขอให้พื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังกันด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาข้องรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะรอบมาพบกันไหมตอบโลกเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฟิล์มไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามด้วยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติ

และก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตร
และทรงกรา

0: ที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพ พร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา 10:00 นถึง 21:30 นณ Exhibition ฮ.7 ถึง 8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุดและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบเขต7ร่วมกับสคบจังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์ส ามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศธารน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยาน่านาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปปอฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดาย บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAT ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomac จัดกิจกรรม JAT Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาร์เซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัฐวัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA อย่างสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา 14:00 น.และนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา 17:30 น.สโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่งเงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
12: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
13: ิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเนี่ยเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
14: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
15: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
14: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

พลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 21:00 น.ค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยชน์ที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพ่องประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3-1เสียงนั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าหากพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่1พี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันพร่องตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่เสียบ้างนะ

กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังที่ไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอฉันพล่องออกมาท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าเปล่าหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยากจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ฟักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอฉันถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอายุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตว่าผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เขาประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนี่กะไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นเริ่มคืบคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถตอบไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะถึง2จะเบื่อก็เบื่อแค่ฟักทองในโรงเรียนส่วนฉันนะกลับบ้านนะยังต้องมีเมนูฟักทองที่ทำไมเป็นอย่างนั้นนะพึ่งฉันถามด้วยความสงสัยพลางคิดว่าถ้าหากตัวเองต้องกินฟักทองทุกวันคงหัวเสียเป็นก็พ่อของฉันนะสิหันมาปลูกฟักทองแทนปลูกข้าวบอกเอาเมล็ดมาขายเครื่องไม้ให้เครื่องมือให้พร้อมแล้วยังให้ไปอบรมกับสวนอบต.ถ้าปลูกเสร็จก็จะมารับซื้อแต่ว่าตอนนี้ปลูกไปแล้วก็ไม่เห็นมีใครมารับซื้อเลยก็เลยต้องเอามากินเองไม่เช่นนั้นก็เน่าเสียหมดฉันยังไม่เข้าใจที่พึ่งพูดมาทั้งหมดเหมือนที่พึ่งยังมีท่าทีไม่เข้าใจพ่อของเธอแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าต่อไปคงมีฟักทองล้นเอ่อไปทั้งตำบลของเราเป็น

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนธิกำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส.1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรด

0: นครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
1: นายสติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมายการดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
2: ายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
5: ติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งตะดิ๊งตะดิ๊งติ๊งคุณพี่คะเช็คเรตติ้งอย่าลืมเช็ครถก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเช็คสภาพรถให้พร้อมเช็คลมยางให้ดีเช็คระบบเบรกให้ชัวร์เช็คน้ำมันเครื่องอย่าให้ขาดและมีสติทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: Safe driving begins with you. Before changing lanes, please clearly signal your intention. Slow down when approaching pedestrian crossing to allow people to cross safely. Do not overtake in dangerous or narrow area. a bright cat in the

0: front of other vehicle. No using mobile phones while driving. Strictly obey traffic law. Please show courtesy to fellow road user, because good manners on the road mean safety for all of us. Drive with discipline and care for every life on the road. With best regard, Road Safety Fund, Department of Land Transport.
1: สิบจุดสองห้าคลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนในเพลงดังฟังก่อนนอน

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงดังฟังก่อนนอนทาง FM 90.25 MHz ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้21นาฬิกาจนถึง22นาฬิกาค่ะฟังเพลงที่ชอบกับคลื่นที่ใช่ให้เราส่งคุณเข้านอนกันในคืนนี้กับดีเจมะตูมภาสุรัตน์สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มาพบกับดีเจมะตูมคนเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เตรียมพบกับพี่ฉัตรค่ะพี่ฉัตรจะมาวันอังคารกับวันพฤหัสนะคุณผู้ฟังก็ต้องย้ำคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงว่าขอโทษจริงๆนะที่ห่างหายกันไปนานมากรู้สึกว่าหายกันไปน่าจะเกิน 3-4 เดือนได้เลยอ่ะคุณผู้ฟังขออภัยจริงๆนะเพราะว่าด้วยภารกิจงานด้วยแบบว่าจำนวนคนมีช่วงหนึ่งที่แบบว่าคนเราขาดหายไปนะดิจิมาตุมต้องไปทำอีกหน้าที่นึงด้วยนะคะก็เลยไม่ได้มาจัดรายการกันไม่ได้มาเจอกันแต่ว่าตอนนี้เราก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะในช่วงของรายการเพลงดังฟังกอดนอนเนาะในช่วง 21:07 น.โดยประมาณจนถึง 22:00 น.ค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเริ่มต้นเนี่ยจริงๆจะชวนพูดคุย เรื่องราวข่าวสารอื่นๆแต่ว่าพอดีว่าในไลน์อะนะดีเจมะตูมเนี่ยเป็นเพื่อนกับ Line Alert ค่ะ Line Alert เนี่ยก็เป็นหนึ่งช่องทางแจ้งเตือนนะคะว่าจะมีประกาศอะไรต่างๆนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีประกาศจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะซึ่งจะมีผลกระทบในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนะคะโดยเขาบอกว่าวันที่ 4-7 กันยายนนะคะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นค่ะอันหนึ่งค่ะก็มีเรื่องของพายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนซึ่งคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่3ถึง4แล้วก็จะมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงค่ะจึงขอให้ใครที่จะเดินทางไปประเทศจีนอ่ะเนาะโดยเฉพาะฝั่งที่เป็นตอนใต้ของจีนเนี่ยก็จะต้องตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางนะคะแต่ว่าพายุนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าประเทศไทยแต่ด้วยอิทธิพลเนี่ยอาจจะทำให้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ในช่วงวันที่4ก็คือวันศุกร์นี้เนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ค่ะก็คาดว่าจะมีปริมาณฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะคุณผู้ฟังอย่างไรเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยดูแลสุขภาพแล้วก็เตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าช่วงนี้ฝนตกหนักฝนเนี่ยบทจะตกก็จะตกหนักมากอันนี้เราน่าจะคุ้นเคยกันละแล้วก็พอไม่ตกเนี่ยก็จะไม่ตกเลยนะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยคือ1เนาะก็ต้องเฝ้าระวังถ้าพื้นที่เราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีเรื่องของฝนตกหนักหรือว่าเป็นบริเวณน้ำท่วมซ้ำซากเนี่ยก็จะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะคะเรื่องของไฟเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของของต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยสำหรับตัวมะตูมเนี่ยซึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างต้องบอกนะคุณผู้ฟังว่าเป็นคนที่ค่อนข้างป่วยบ่อยนะโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องของอากาศเนี่ยด้วยช่วงเนี้ยอากาศค่อนข้างเปลี่ยนเพราะว่าเดี๋ยวร้อนแล้วก็ดีมีฝนมันก็เลยจะทำให้แบบรู้สึกไม่ค่อยสบายได้นะคะแล้วช่วงเนี้ยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของโควิด-19 ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าในเดือนสิงหาคมเนี่ยที่ผ่านมาคือมีผู้ป่วยโควิด-19 ไปแล้วกว่า 40,000 คนนะคุณผู้ฟังถือว่าอันนี้คือทั่วประเทศนะซึ่งค่อนข้างถือว่าเยอะมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังในระยะเวลา1เดือนนะคะคือโดยปกติเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสะสมปริมาณเขาเรียกว่าสะสมเรื่องของผู้ป่วยอะเนาะในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะมีการสะสม อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคุณผู้ฟังคราวนี้เนี่ยพอช่วงเดือนเนี่ยกรกฎาคมสิงหาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้ป่วยเนี่ยเยอะมากขึ้นนะคะนึกอาจจะเนื่องจากสายพันธุ์เองก็ดีเนื่องจากการอากาศแบบนี้ค่ะมันทำให้อาการป่วยเนี่ยคือมันค่อนข้างง่ายขึ้นอีกด้วยนะคุณผู้ฟังก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะเรื่องของโควิด19นะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าเริ่มไอเจ็บคอนะคะสมูกดมเริ่มไม่ได้กลิ่นนะคะเริ่มไม่ค่อยรับรสก็ลองตรวจ ATK ดูนะคะเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราเป็นโควิดแล้วเราก็จะได้แยกตัวกักตัวกันนะคะไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังแต่ละคนเป็นโควิดมากันกี่ครั้งแล้วดีเจมะตูมเนี่ยเป็นมา2ครั้งนะคะที่เป็นแล้วก็อาการทั้ง2ครั้งเนี่ยบอกเลยว่าหนักทั้งคู่นะคะหนักทั้งคู่เลยในช่วงที่เป็นโควิดเนี่ยอันนี้เล่าจากแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็คือที่ดีเจมะตูมเป็นเนี่ยก็คือประมาณปี68นะปี68ที่มีอาการป่วยนะคะก็คือว่าเราเนี่ยไปในพื้นที่ที่คนเยอะจริงๆค่ะคือดีเจมะตูมไปคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็ไปเจอผู้คนมากมายกลับมาเนี่ยก็ตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าเป็นไข้เฉยๆค่ะคุณผู้ฟังก็รู้สึกแบบไม่ค่อยสบายเป็นไข้นะคะก็พยายามประคับประคองอาการตัวเองแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงเปลี่ยนเริ่มเสียงเปลี่ยนเริ่มพูดไม่ค่อยชัดเริ่มแบบว่าเจ็บคอมากๆนะคะมะตูมเนี่ยถ้าอาการหนักจะเริ่มเสียงเปลี่ยนค่ะจะเริ่มเป็นเสียงแบบเสียงแหบๆเลยอะค่ะคุณผู้ฟังปรากฏว่าก็เอาชุดตรวจไปตรวจก็เป็นโควิดจริงๆค่ะก็พักรักษาตัวนะคะ อยู่ที่บ้านพักนี่แหละค่ะก็คือโทมไปพักใหญ่เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังก่อนที่จะกลับมาฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังเนี่ยคือเริ่มมีอาการก็ให้ตรวจเช็คนะคะเพราะว่าช่วงอากาศแบบเนี้ยทั้งโควิด19ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันกำลังแพร่ระบาดเลยนะคะก็คือเราจะได้ดูแลสุขภาพตัวเองแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราจะได้ไม่ไปการแพร่เชื้อไปที่คนอื่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องไปในพื้นที่ที่คนเยอะๆมีความเสี่ยงเนี่ยอันนี้ก็อยากให้คุณผู้ฟังทุกคนเนี่ยก็คือเฝ้าระวังนะคะแล้วก็อาจจะใส่เรื่องของหน้ากากอนามัยนะคะหรือว่าหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะไม่สัมผัสถ้าเราไปสัมผัสตามตัวก็อย่าเพิ่งไปขยี้ตาพึ่งอะไรนะก็ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะก่อนสัมผัสก่อนรับประทานอาหารแล้วก็หลังจากเข้าห้องน้ำกันด้วยค่ะก็ด้วยความห่วงใยแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็ชวนพูดคุยกันก่อนนะคะจากประกาศแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับสภาพอากาศคุยกันก่อนในช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะก็มีเรื่องของไปเปิดเจอค่ะเขาบอกว่าวันนี้2กันยายนค่ะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเป็นวันมะพร้าวโลกเอ๊ะวันมะพร้าวโลกคืออะไรเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็ทำความรู้จักมะพร้าวกันนะเดี๋ยวในช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันถ้าเกิดว่ามีผลงานเพลงอยากแนะนำก็076 421 055ค่ะ

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับเข้ามาในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนอย่างที่บอกนะคะว่าวันนี้หยิบยกหนึ่งเรื่องราวค่ะก็คือวันมะพร้าวโลกค่ะเขาบอกว่าวันนี้ค่ะ2กันยายนวันมะพร้าวโลกค่ะ World Coconut Day นะคะเอ๊ะน่าสงสัยมากเลยนะคะว่าเราเนี่ยเคยเห็นอยู่ละมะพร้าวนะคะมีทั้งเนื้อทั้งน้ำนะคะแต่ว่าวันนี้ก็มีความสำคัญเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังเขาบอกว่าวันมะพร้าวโลกเนี่ยมีจุดเริ่มต้นมาจากสมาคมมะพร้าวแห่งเอเชียแปซิฟิกหรือว่า APCC ในปี 2009ก็คือปีเดี๋ยวนะคะ543นะคะก็คือปี2552นะคะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของมะพร้าวทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมหลังจากนั้นค่ะทางสมาคมมะพร้าวโลกค่ะหรือว่า ICC นะคะมีการกำหนดอย่างเป็นทางการให้วันที่2กันยายนของทุกปีค่ะเป็นวันมะพร้าวโลกค่ะอย่างที่เห็นในปัจจุบันเพราะมีการพัฒนาเป็นงานสำคัญแล้วก็มีการเฉลิมฉลองกันนะคะเขาบอกว่างานนับแจกขอไปค่ะนับจากวันมะพร้าวโลกเนี่ยก็กลายเป็นวันสำคัญระดับสากลที่ทุกๆปีค่ะจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะอาจจะนิทรรศการการสัมมนาการเวิร์กช็อปการให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกแปรรูปแล้วก็การนำมะพร้าวเนี่ยไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์พร้อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวด้วยนะคะสำหรับวันมะพร้าวโลกค่ะต้องน่าสนใจมากเลยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังล่ะคะชอบทานมะพร้าวกันหรือเปล่าคะคุณผู้ฟังมะพร้าวเนี่ยก็มีหลายแบบเนาะมีมะพร้าวอ่อนนะมะพร้าวเผาต่างๆแล้วแต่ว่าความชอบของแต่ละคนแล้วก็เวลาหน้าร้อนเนี่ยถ้าได้ทานน้ำมะพร้าวเนี่ยสดชื่นนะเย็นๆสดชื่นเนี่ยก็สดชื่นมากๆเลยนะคุณผู้ฟังนะแล้วก็ต้องบอกว่าคือมะพร้าวเนี่ยก็น่าสุขเรียกว่ายังไงดีคะเล่าแบบว่าทำลายเขามีทำลายด้วยนะมะพร้าวเนี่ยว่าเอ๊ะเรารู้ไหมคะว่ามะพร้าวเนี่ยคือเริ่มต้นยังไงเขาบอกว่าศตวรรษที่1ก่อนคริสตศักราชนะย้อนกลับไปเนี่ยก็คือปี542ของพ.ศ.เนาะที่ก่อนจะเริ่มคริสตศักราชเนี่ยมะพร้าวเนี่ยก็อยู่ในอนุทวีปอินเดียค่ะตามบันทึกของประวัติจากศรีลังกาแสดงให้เห็นว่ามีมะพร้าวอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ศตวรรษที่16ค่ะมะพร้าวเนี่ยถูกนำมาใช้ในยุโรปเมื่อเดินทางมาเส้นทางสายไหมทางทะเลค่ะเช่นเดียวกับอาหารแปลกใหม่ชาวยุโรปได้สัมผัสกับมะพร้าวผ่านพ่อค้าอย่างมาโคโปโลค่ะในปี2489ค่ะก็เริ่มมีการแบบว่าเอามะพร้าวเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมีสิ่งที่เอามาแบบว่าผสมผสานในขนมหวานทั้งช็อกโกแลตทั้งอะไรต่างๆนะคะแล้วก็เริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมะพร้าวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจะหมายถึงแบบน้ำมะพร้าวพาสเจอร์ไลท์แบบนี้คุณผู้ฟังที่เรามีการขายกันนะคุณผู้ฟังซึ่งต้องบอกว่ามะพร้าวเนี่ยเขาก็มีเรื่องของแบบว่าสรรพคุณอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยก็เป็นเราก็สงสัยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังมาตุ้มก็สงสัยว่าเอ๊ะคนเขารู้ได้ยังไงว่าข้างในมะพร้าวมันมีน้ำอ่ะเนาะเป็นอะไรที่แบบเป็นการตั้งคำถามมากๆเลยนะคุณผู้ฟังว่าทำไมน้ำมะพร้าวเนี่ยเรารู้กันได้ยังไงนะคุณผู้ฟังแต่ว่าน้ำมะพร้าว1ลูกเนี่ยก็คือนอกจากความสดชื่นเนี่ยเขาก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการนะคะโดยคุณค่าทางโภชนาการของมะพร้าวน้ำหอม1ลูกเนี่ยประมาณ380กรัมเนี่ยรวมน้ำรวมเนื้อนะคะพลังงานจะอยู่ที่123กิโลแคลอรี่ค่ะคือน้ำมะพร้าวเนี่ยตัวน้ำเปล่าๆเนี่ยน้ำข้างในเนี่ยก็จะ60กิโลแคลอรี่เนื้อก็จะอยู่ที่63ค่ะน้ำตาลจะมี22กรัมนะคะในน้ำก็จะเยอะกว่าในเนื้อนะคะมีโพแทสเซียมอยู่ที่1324มิลลิกรัมนะคะก็คือในน้ำก็จะมีเยอะกว่าแล้วก็มีใยอาหารค่ะซึ่งจะได้จากเนื้อแล้วก็มีโซเดียม42กรัมวิตามินซี9กรัมค่ะซึ่งประโยชน์ก็แน่นอนว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยก็เป็น แหล่งเกลือแร่จากธรรมชาติค่ะคุณผู้ฟังที่จะช่วยแบบทำให้เราเนี่ยคือเวลาที่นึกถึงเวลาที่เราเหนื่อยๆเนาะเราแบบได้ดื่มน้ำมะพร้าวเย็นๆเนี่ยมันสดชื่นมันก็ไปช่วยชดเชยนะน้ำในส่วนที่ขาดไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการบำรุงผิวพรรณอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ไฟโตเอสโตรเจนที่จะช่วยให้ผิวเปล่งปลั่งสร้างคอลลาเจนแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนนะในเพศหญิงในวัยหมดประจำเดือนค่ะแล้วก็จะมีการปรับสมดุลลำไส้อะเพราะว่าเนื้อมะพร้าวก็มีใยอาหารเนาะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นร่างกายก็จะดูดซึมไปใช้เป็นพลังงานได้ทันทีแล้วก็ลดตะคริวนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อก็มีเรื่องของการควบคุมโซเดียมโพแทสเซียมนะคะที่จะช่วยขับโซเดียมออกจากร่างกายค่ะการเขาบอกว่าช่วงเวลาที่ควรรับประทานแล้วกันเนาะเขาบอกว่าก็คือก่อนหรือหลังออกกำลังกายค่ะจะเป็นการเติมเกลือแร่หรือว่าน้ำที่เสียไปจากเหงื่อเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในช่วงบ่ายค่ะที่แบบกำลังง่วงนอนเลยก็ดื่มเพื่อความสดชื่นโดยไม่ต้องพึ่งคาเฟอีนค่ะแต่ว่าก็ยังมีข้อควรระวังนะคะเนื่องจากมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยมีปริมาณน้ำตาลแล้วก็โพแทสเซียมที่ค่อนข้างสูงค่ะผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคหัวใจแล้วก็โรคไตอันนี้ควรหลีกเลี่ยงหรือควรจำกัดปริมาณการบริโภคตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดค่ะและที่สำคัญนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจโรคไตที่ต้องคุมโพแทสเซียมอย่างเคร่งครัดเนี่ยแนะนำว่าให้จิบนิดเดียวพอชื่นใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญควรปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะถ้าเกิดทานหมดเนี่ยปริมาณของโพแทสเซียมมันเยอะเนี่ยมันก็จะมีปัญหาต่อร่างกายได้นะคุณผู้ฟังนะสำหรับเรื่องของมะพร้าวสำหรับวันนี้นะคะที่เป็นเรื่องนะในวันมะพร้าวโลกวันมะพร้าวโลกนะคุณผู้ฟังนะพูดแล้วก็รู้สึกว่าโอ้อยากจะทานน้ำมะพร้าวเนาะทำให้เรารู้สึกชุ่มชื้นอ๋อทานแล้วแบบสดชื่นชุ่มชื่นหัวใจนะคะเดี๋ยวก็เตรียมไปหาน้ำมะพร้าวทานกันดีกว่านะคะเพื่อความสดชื่นแต่ว่าแน่นอนว่าเราก็ควรทานในปริมาณที่พอเหมาะเพราะอะไรคะเพราะว่าเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะว่าปริมาณน้ำตาลก็ค่อนข้างสูงนะถ้าเราทานทั้งน้ำทั้งเนื้อน้ำอย่างเดียว19 กรัมเลยนะคุณผู้ฟังปริมาณค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวถ้าทานเนื้อไปด้วยก็เพิ่มไปอีกนะคะเราก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหทานแบบ 2-3 ลูกต่อวันอันนี้ก็น่าจะปริมาณเกินไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเราทาน1ลูกให้รู้สึกแบบว่าในวันที่แบบว่าเราต้องการความสดชื่นเราทานน้ำมะพร้าวเพิ่มความสดชื่นนะคะให้กับร่างกายของเรากันนะคะแต่ว่าก็ยังย้ำเรื่องของคำเตือนสำหรับผู้ป่วยต่างๆนะคะโดยเฉพาะเบาหวานโรคหัวใจโรคไตก็ต้องเฝ้าระวังในการรับประทานเรื่องของมะพร้าวกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะอันนี้เป็นความสำคัญนะคะเรื่องเกี่ยวกับวันมะพร้าวโลกที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังฟังพี่กันอีกช่วงสักช่วงหนึ่งดีกว่านะคะกลับมาเรามีเรื่องราวพูดคุยกันต่อค่ะ

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสี่สิบหกนาทีค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับรายการเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะในเพจรายการนะคะเพลงดังฟังก่อนนอนค่ะก็มีน้องต้นน้ำปรมินเข้ามาทักทายค่ะแล้วก็ดีเจพี่จุกนะคะเข้ามาทักทายค่ะบอกว่าขอเพลงพร้าวค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะจัดให้ในช่วงต่อไปแล้วกันนะคะดีเจพี่จุกคะรอสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะจัดให้เลยนะเพราะว่าดีเจพี่จุกบอกว่าจริงๆอยากจะรอดูดีเจมะตูมจัดคู่กับดีเจพี่ฉัตรค่ะแต่ว่าดีเจพี่ฉัตรจัดพรุ่งนี้แล้วก็ดีเจพี่ฉัตรขอจัดคนเดียวนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมีโอกาสนะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดคู่กันอีกนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ดีเจพี่จุกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนบรรยากาศจากการนอนฟังมาฟังมาจัดรายการด้วยกันก็เชิญได้ค่ะดีเจพี่จุกนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะข้อเราก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันนะคุณผู้ฟังนะพอดีช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกอากาศเปลี่ยนนะคะเรามาดูเรื่องของเล็บของเราโดยเฉพาะหนังที่อยู่รอบๆเล็บค่ะมันเป็นอะไรที่แบบว่าเรารู้สึกบางทีเนาะพอมันฉีกแล้วมันเจ็บอะคุณผู้ฟังเป็นเหมือนกันไหมบางทีแบบว่าเขาเรียกจมูกเล็บลอกอย่างเงี้ยค่ะโอ้เจ็บบางทีแบบว่ามันลอกไปถึงตรงเนื้อมันก็เจ็บมันก็เป็นแผลนะคุณผู้ฟังซึ่งเขาบอกว่าบางคนเนี่ยคือเขาเรียกว่าตรงจมูกเล็บฉีกหรือว่าบริเวณหนังรอบๆเนี่ยนอกจากตรงจมูกแล้วตรงด้านข้างอะไรเงี้ยคือฉีกขาดง่ายเนี่ยคือเราก็มีหลายสาเหตุนะคะมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอาการทางโรคบางทีก็เกี่ยวกับพฤติกรรมของเรานะคะซึ่งพฤติกรรมของเราเนี่ยบางทีอาจจะเป็นจากหนึ่งคือผิวแห้งบางคนเนี่ยก็มีอาการเรื่องของผิวแห้งนะคะก็คือผิวบริเวณรอบเล็บค่ะขาดความชุ่มชื้นนะคะบางทีล้างมือบ่อยๆใช้เรื่องของน้ำยาล้างจานนะหรือว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะคะที่แบบว่าอาจจะไม่ค่อยถูกกับเราเนี่ยหรือว่ามันมีความแรงมีความเป็นกรดอะไรต่างๆนะคะที่มันมากเนี่ยมันก็จะทำให้ผิวบริเวณรอบๆเนี่ยโดยเฉพาะรอบจมูกเล็บเนี่ยก็คือมันขัดความชุ่มชื้นได้เพราะว่าพวกสารโดยเฉพาะสารทำความสะอาดน้ำยาล้างจานเนี่ยพวกนี้มันจะมีสารที่มันแบบว่าคือมันกัดความมันใช่ไหมคะมันก็อาจจะไปดึงเรื่องของการดึงความชุ่มชื้นในผิวของเราเนี่ยออกไปนะคะแล้วก็ถึงแม้จะเป็นแผลเล็กๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเจ็บแล้วก็ติดเชื้อได้ง่ายเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ใกล้มือบางทีเราเนี่ยล้างมือบ่อยอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไปสัมผัสอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นด่านแรกที่เราจะเจอนะคุณผู้ฟังอันที่สองเนี่ยสารเคมีอาจจะทำให้เราเนี่ยระคายเคืองได้อย่างที่บอกว่าพวกผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้ำยาล้างจานสบู่เจลแอลกอฮอล์บางอย่างหรือบางคนทำเล็บแล้วก็อาจจะไม่ถูกกับน้ำยาหรือว่าไม่ถูกกับสารเคมีที่มาใช้นะคะซึ่งอาจจะต้องสังเกตว่าถ้ารอบๆเล็บเนี่ยเริ่มแห้งก็จะต้องมีการบำรุงหรือว่าอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นไปก่อนค่ะอันที่สามอาจจะเกิดจากการกัดแกะหรือว่าแต่งหนังรอบเล็บมากเกินไปนะคะบางคนเนี่ยอาจจะชอบแบบกัดหนังหรือว่ากัดเล็บบางทีแบบว่าดึงตรงแบบที่มันจมูกเล็บมันลอกอะเนาะซึ่งมันก็จะทำให้พอมันเสียหายมากๆเนี่ยมันก็เกิดความมันก็จะฉีกขาดง่ายแล้วก็เกิดการอักเสบนะคะที่สำคัญค่ะถ้าเกิดว่ามันแบบว่ามันลอกเนี่ยก็อย่าดึงออกละกันนะคะเพราะมันจะทำให้แผลเนี่ยฉีกขาดกว่าเดิมอันที่สี่ค่ะในการทำเล็บก็มีส่วนนะคะเพราะว่าดีเจมะตูมเนี่ยแทบจะไม่เคยทำเล็บเลยคุณผู้ฟังแต่ว่าเคยไปทำครั้งหนึ่งนะไปพร้อมกับดีเจพี่จุกนี่แหละนะก็คือการทำเล็บนี่มันก็โอ้โหหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเขาก็จะต้องตัดแต่งนะหนังรอบๆเล็บของเรานะเขาจะต้องมีการแบบตัดแต่งมีการแบบว่าบำรุงต่างๆด้วยหรือถ้าเกิดว่าติดเล็บปลอมอันนี้ดีเจมะตูมเคยไปติดเล็บปลอมมานะก็จะต้องแบบตะไบหน้าเล็บอะคุณผู้ฟังมันพอตะไบหน้าเล็บเนี่ยมันอาจจะทำให้แบบไอ้ตรงตะไบเนี่ยเนาะมันไปบาดไปเจออะไรหรือว่าบางทีเนี่ยกาวที่ติดสีทาเล็บเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราแบบว่าได้รับการระคายเคืองนะซึ่งอาจจะทำใ หนังรอบๆเล็บของเราเนี่ยมันฉีกขาดได้ง่ายนะคะอันที่5อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่าเอ๊ะปัจจัยต่างๆเนี่ยที่เราลองแก้หรือว่าลองหยุดทำแล้วเนี่ยเราลองหยุดแล้วเอ๊ะมันยังเป็นอยู่อาจจะเป็นที่โรคนะคะอาจจะต้องไปพบคุณหมอนะคะเพื่อปรึกษาอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับผิวหนังต่างๆผิวหนังอักเสบหรืออะไรก็แล้วแต่นะคุณผู้ฟังก็จะต้องไปติดตามแล้วก็ไปพบคุณหมอจะดีที่สุดนะคะและที่สำคัญค่ะก็คือว่าบริเวณทั้งจมูกเล็บแล้วก็หนังรอบๆเล็บของเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ฉีกขาดแล้วก็บวมแดงมีหนองอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามือเนี่ยเป็นแบบสิ่งแรกๆเลยที่เราแบบว่าใช้ในชีวิตประจำวันหยิบจับของรับประทานอาหารทำนู่นทำนี่ก็ใช้มือก็ผ่านบริเวณเล็บใช่ไหมคะถ้าเรามีแผลเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราอย่างเช่นไปในพื้นที่ที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอะไรก็แต่เชื้อโรคเนี่ยมันก็จะเข้ามาที่หน้าเล็บของเราก่อนนะคุณผู้ฟังนะฉะนั้นเนี่ยก็ให้เรามาระวังกันด้วยนะคุณผู้ฟังนะอย่างไรเนี่ยที่เราจะทำได้ป้องกันได้ก็คือ1เราดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าหนังรอบเล็บของเราเนี่ยมันแห้งมากๆเนี่ยมันเกิดจาก1ช่วงนี้เราใช้ผลิตภัณฑ์น้ำยาสบู่หรืออะไรที่แปลกไปหรือเปล่านะ2เราเนี่ยก็คือแบบว่ามีอาการขุยมีอะไรหรือเปล่านะคะก็คือดูรอบๆว่าเอ๊ะมีความผิดปกติอะไรมั้ย3ก็คือเราเนี่ยอาจจะมีการทาครีมเขาก็จะมีครีมบำรุงมือนะบำรุงมือกับเล็บนะคะหรือว่าเขาจะมีออยล์อะค่ะเป็นเบบี้ออยล์ก็ได้ค่ะที่จะมาแบบทาบริเวณจมูกเล็บของเรานะคะที่เราจะสามารถดูแลกันได้นะคะคุณผู้ฟังที่เราจะสามารถดูแลได้แล้วก็ต้องหมั่นตัดเล็บแล้วก็อย่าแบบว่าพยายามอย่าลอกพวกจมูกเล็บที่มันเปิดออกมาอย่าดึงหนังกำพร้าที่ลึกเกินไปเพราะว่าพอลึกปุ๊บก็เป็นแผลอีกนะคุณผู้ฟังแล้วก็ให้ระวังการแบบบางคนนะชอบเนาะแบบแกะหนังข้างเล็บอีกนะก็จะทำให้เกิดแผลที่ลึกกว่าเดิมอีกด้วยแล้วก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อฉะนั้นเนี่ยเราก็มาดูแลเล็บจมูกเล็บแล้วก็หนังรอบเล็บของเรากันด้วยนะคุณผู้ฟังนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งเล็กๆเป็นแบบสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่ามันก็มีความสำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือมันก็เป็นด่านแรกเวลาเราสัมผัสอะไรมันก็อาจจะติดเชื้อได้เหมือนกันนะคะเราก็ดูแลให้เล็บเนี่ยมีความสะอาดนะคะแล้วก็อาจจะมีการรับประทานเรื่องของอาหารต่างๆนะคะก็แน่นอนว่าบำรุงเล็บอันนี้ก็คือเป็นพวกโปรตีนนะคะเพื่อที่จะสร้างเคราตินแล้วก็กลุ่มของไบโอตินหรือว่าวิตามิน B นะคะที่จะช่วยบำรุงสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าถ้ามีปัญหามากๆแล้วเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็ขอให้พบคุณหมอจะดีที่สุดนะคะคุณผู้ฟังคะฝากไว้สำหรับการดูแลเล็บนะคุณผู้ฟังอุ้ยแป๊บเดียว 21:53 ค่ะเดี๋ยวให้ฟังเพลง1ผลงานเพลงที่ดีเจพี่จุกขอมากันก่อนแล้วกันนะคะและกลับมาในช่วงท้ายของรายการกันค่ะ

0: พลงดังฟังก่อนนอน
1: แป๊บเดียวค่ะตอนนี้ 21:58 นาทีค่ะคงจะต้องลาทุกท่านกันไปก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้รอติดตามพบกับ DJ พี่ฉัตรละกันนะคะทุกท่านค่ะฝาก DJ พี่ฉัตรไว้ในอ้อมใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะคะทาง FM 90.25 MHz ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะมะตูมลาทุกท่านกันไปก่อนขอให้ค่ำคืนนี้ทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้

0: คิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ 22,643 ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้งทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่าง2ประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคืนวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: พลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะคะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนเลยเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเดือนหงายอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเดินหงายแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมากูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วกูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: ถ้าแต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะคะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับแล้วก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดนะคะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะคะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะคะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะคะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: พลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชวีขับร้องคู่กับสุนทรภรและทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชวีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปณีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ตด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17น่ะเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าโอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันแต่แรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีทีวีต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: ต่อไปจากมาฮกหมด
1: จบไปแล้วค่ะเพลงที่สุปนีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชาวลีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปนีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปนีขับร้องคนเดียวสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
2: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพและสินิทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วมีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณณสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นหลีก็แป้งแป้งเป็นโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าวิ่งลำคาญไม่ใครจะร้องได้สักทีแล้วอะไรไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
3: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียนค่ะ

0: พลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปนีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: ครูคุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รวงทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราภรณ์ไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยางเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

0: สื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิทัลในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันมาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
2: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินประทีประเสนขับร้องค่ะ

ุณยุพินปฏิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาโดยคุณภาวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีนพจิตร วาทการคุณภาวังในธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์ซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสไลไกลเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสไลก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนิลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวาดเพลงนี้ครูสไลไกลเลิศและสเกศสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนิลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสลัยไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากแล้วก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ใส่ทำนองต่อด้วยล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญและเมียแก้วทั้งหมดนี้คุณปรีชาบุญเกียรติขับร้องและเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูเพลงอีกสองท่านที่มักจะแต่งเพลงคู่กันเสมอคือครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงแรกสาวมหาชัยเพลงที่สองแสนแสบที่แสบแสนและเพลงที่สามรักร่วมใจเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องกับคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติสามเพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

คืนนี้เราฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงหลากหลายพร้อมทั้งนักร้องที่เลือกมาให้ฟังมาถึงคุณจงรักจันทร์คณานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีนักร้องที่ร้องเพลงของคุณจงรักหลายท่านดิฉันเลือกคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาในคืนนี้ค่ะเพลงไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องผลงานของคุณจงรักจันทร์คณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอเรื่องของมานพชื่อสุภะเป็นลูกของโตทยพรามคำว่ามานพนั้นก็หมายถึงคนที่อยู่ในวรรณพรามที่ยังเป็นคนหนุ่มอยู่ในช่วงที่กำลังศึกษาความรู้มนต์ต่างๆของพวกพราหมณ์เขาก็จะเรียกว่ามานพมานพคนนี้ชื่อสุภะคุณพ่อเนี่ยสอนมาตลอดตั้งแต่เป็นเด็กน้อยว่าเราต้องประหยัดนะลูกเราต้องเขี่ยมเราต้องตระหนี่เราอย่าไปให้คนนั้นให้คนนี้เวลาจะใช้อะไรต้องเหมือนกับใช้ยาหยอดตาทีละหยดละหยดเขาก็มีความเข้าใจข้อนี้มาตลอดจึงทำให้ไม่ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาสุภะมานพนี่ไม่เอาจนกระทั่งมีวาระหนึ่งที่ได้มีโอกาสมาที่เมืองสาวัตถีแล้วก็ด้วยการแนะนำของเพื่อนที่เป็นคฤหบดีจึงได้เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าได้ฟังธรรมตอนแรกก็เคืองด้วยนะโกรธไม่พอใจในความที่พระพุทธเจ้ามาตรัสเรียกคำสอนที่เขานับถือกันมาว่าเหมือนแถวคนตาบอดต่อกันมานี่ไม่พอใจเลยแต่พระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงไล่เรียงแจกแจงทีละข้อทีละประเด็นว่าคำพูดของเขานั้นตรงไหนมันขัดกันตรงไหนมันไม่สอดรับกันแล้วที่ถูกเป็นอย่างไรอย่างไรนี่คือเรื่องราวที่ให้ฟังในวันนี้สุภาสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายเป็นการถามคำถามปรารภธรรมะ5ประการจะมีพระสูตรที่ประกอบเพิ่มเติมที่มาในมัชฌิมนิกายเหมือนกันเรื่องของสุภามานพแต่เป็นการถามคำถาม14ประการเรื่องของกรรมว่ากรรมจำแนกสัตว์ให้สามหรือประณีตได้อย่างไรขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยสุภามานพสุภาสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่13ข้อที่709มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในพระเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นสุภมานพโตทยบุตรอาศัยอยู่ในนิเวศของคฤหบดีผู้หนึ่งในพระนครสาวัตถีด้วยกรณียกิจบางอย่างครั้งนั้นสุภามานพโตทยบุตรได้กล่าวกับคฤหบดีที่ตนอาศัยอยู่ในนิเวศของเขาอย่างนี้ว่าท่านคฤหบดีข้าพเจ้าได้สดับมาดังนี้ว่าพระนครสาวัตถีนี้ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลายเลยวันนี้เราจะพึงเข้าไปนั่งใกล้สมณะหรือพราหมณ์ผู้ไหนหนอพระบดีนั้นได้กล่าวอย่างนี้ว่า ่านสุภัสพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจงเข้าไปนั่งใกล้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเถิดลำดับนั้นสุภมานพโตเตยบุตรรับคำกราบดีนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้นั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระกรมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าคฤหัสถ์เท่านั้นเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์บรรพชิตไม่เป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเครื่องนำออกไปจากทุกข์ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพในเรื่องนี้เราแยกออกกล่าวเราไม่รวมกล่าวเราพรรณนาการประพฤติผิดของคฤหัสถ์หรือของบรรพชิตมานพจึงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตประพฤติผิดแล้วย่อมชื่อว่าเป็นผู้ไม่ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติผิดมานพเราพรรณนาการปฏิบัติชอบของคฤหัสถ์หรือบรรพชิตจริงอยู่คฤหัสถ์หรือบรรพชิตปฏิบัติชอบแล้วชื่อว่าเป็นผู้ยินดีกุศลธรรมเรื่องนำออกไปจากทุกข์เพราะเหตุแห่งอธิกรณ์คือการปฏิบัติชอบตอนฐานะของคฤหัสถ์และบรรพชิตสุภมานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายกล่าวกันอย่างนี้ว่าฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจมาก

ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยมีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติมีผลน้อยก็มีอยู่ฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อเป็นสมบัติมีผลมากก็มีอยู่มโนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อวิบัติมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรนั่นคือฐานะแห่งการงานได้แก่การไถที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์คือเรื่องราวอย่างมากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการไถนั่นแลเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากอันหนึ่งฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยนั้นเป็นอย่างไรฐานะแห่งการงานนั้นคือการค้าขายที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากนั่นคือการค้าขายอีกนั่นแลที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากมโนเปรียบเหมือนฐานะคือกสิกรรมที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีความเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันที่มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะคือกสิกรรมนั่นแลที่มีความต้องการมากมีกิจมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์ก็ฉะนั้นเหมือนกันส่วนฐานะคือการค้าขายที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยชั้นใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อวิบัติย่อมมีผลน้อยส่วนฐานะแห่งการงานคือการค้าขายนั่นแลที่มีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยเมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากฉันใดฐานะแห่งการงานของฝ่ายบรรพชิตก็ฉะนั้นเหมือนกันที่เมื่อเป็นสมบัติย่อมมีผลมากตอนบัญญัติธรรมะ5ประการสุภามานพได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรม5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลมโนพราหมณ์

0: ายย่อมบัญญัติธรรมะ5ประการเพื่อทำบุญเพื่อยินดีในกุศลเหล่านั้นเป็นอย่างไรถ้าท่านไม่หนักใจขอโอกาสขอท่านจงกล่าวธรรม5ประการนั้นในบริษัทนี้เถิดท่านพระโคดมณที่ที่พระองค์หรือท่านผู้เป็นดั่งพระองค์ประทับนั่งอยู่ข้าพเจ้าไม่มีความหนักใจเลยถ้าอย่างนั้นขอเชิญท่านมานพกล่าวเถิดสุภามานพจึงได้อธิบายดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมข้อที่หนึ่งคือสัจจะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลย่อมบัญญัติธรรมข้อที่สองคือตบะข้อที่สามคือพรหมจรรย์ข้อที่สี่คือการเรียนมนต์ข้อที่ห้าคือการบริจาคทั้งหมดนี้เพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติธรรมห้าประการนี้ในเรื่องนี้ท่านพระโคดมจะกล่าวว่าอย่างไรมานพก็พราหมณ์ทั้งหลายแม้พราหมณ์คนหนึ่งเป็นผู้ใดใครก็ตามที่กล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งเองด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมโนก็แม้อาจารย์คนหนึ่งแม้อาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอาจารย์ของพวกพราหมณ์เป็นผู้ใดใครก็ตามกล่าวอย่างนี้ว่าเราทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือข้อนี้ก็หาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพก็แม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์คือฤาษีอัตถกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทพฤาษีเวสสามิตรฤาษียมตคิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารตวาชะฤาษีวาเสทะฤาษีกัสสปะฤาษีพักคุซึ่งเป็นผู้แต่งมนต์เป็นผู้บอกมนต์พรามทั้งหลายในปัจจุบันนี้ขับตามกล่าวตามซึ่งบทมนต์เก่านี้ที่ท่านขับแล้วบอกแล้วรวบรวมไว้แล้วกล่าวได้ถูกต้องบอกได้ถูกต้องตามที่ท่านกล่าวไว้แล้วบอกไว้แล้วแม้ท่านเหล่านั้นได้กล่าวอย่างนี้หรือว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มีอยู่อย่างนั้นหรือเพราะนั้นหาไม่ได้เลยท่านพระโคดมมานพได้ทราบเป็นดังนี้ว่าพราหมณ์ทั้งหลายไม่มีพราหมณ์แม้คนหนึ่งไม่มีอาจารย์แม้คนหนึ่งแม้ปาจารย์ของอาจารย์คนหนึ่งตลอดเจ็ดชั่วอายุของพวกพราหมณ์นี้ไม่มีแม้ฤาษีทั้งหลายผู้เป็นบุรพาจารย์ของพวกพราหมณ์มีฤาษีอัฏฐกะเป็นต้นที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายทำให้แจ้งชัดด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยตนเองแล้วเสวยผลแห่งธรรมห้าประการนี้มโนเปรียบเหมือนแถวคนตาบอดซึ่งเกาะกันต่อไปแม้คนต้นก็ไม่เห็นคนกลางก็ไม่เห็นคนหลังก็ไม่เห็นฉันใดภาษิตของพราหมณ์ทั้งหลายเห็นจะเปรียบได้กับแถวคนตาบอดฉันนั้นคือแม้คนชั้นต้นก็ไม่เห็นแม้คนชั้นกลางก็ไม่เห็นแม้คนชั้นหลังก็ไม่เห็นเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว ุภมานพโตทยบุตรถูกพระผู้มีพระภาคตรัสเปรียบเทียบด้วยแถวคนตาบอดเธอก็โกรธขัดใจเมื่อจดาติเตียนว่ากล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าท่านพระโคดมจักถึงความลามกเสียแล้วและได้กล่าวเพิ่มเติมดังนี้ว่าท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันได้กล่าวอย่างนี้ว่าอย่างนี้นั่นแหละก็สมณพราหมณ์เหล่าไหนนี้ย่อมปฏิบัติญาณวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ภาสิทธิ์ของสมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมถึงความเป็นภาสิทธิ์น่าหัวเราะทีเดียวหรือย่อมถึงความเลวทรามทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างเปล่าทีเดียวหรือย่อมถึงความว่างทีเดียวหรือย่อมถึงความเปล่าทีเดียวหรือถ้าเช่นนั้นมนุษย์จักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างไรข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนก็พราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนอย่างนั้นหรือท่านพระโคดมพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันย่อมกำหนดรู้ใจของนางปุณณิกาทาสีของตนด้วยใจของตนเองเท่านั้นก็ที่ไหนจะกำหนดรู้ใจของสมณพราหมณ์ทั้งสิ้นด้วยใจของตนเล่ามโนเปรียบเหมือนบุรุษตาบอดแต่กำเนิดเขาไม่เห็นรูปดำรูปขาวไม่เห็นรูปเขียวรูปเหลืองรูปแดงรูปสีชมพูรูปที่เสมอและไม่เสมอมูดาวดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เขาพึงกล่าวอย่างนี้ว่าไม่มีรูปดำไม่มีรูปขาวไม่มีคนเห็นรูปดำรูปขาวไม่มีรูปเขียวไม่มีคนเห็นรูปเขียวไม่มีรูปเหลืองไม่มีคนเห็นรูปเหลืองไม่มีรูปแดงไม่มีคนเห็นรูปแดงไม่มีรูปชมพูไม่มีคนเห็นรูปสีชมพูไม่มีรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีคนเห็นรูปที่เสมอและไม่เสมอไม่มีหมู่ดาวไม่มีคนเห็นหมู่ดาวไม่มีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่มีคนเห็นดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งนั้นย่อมไม่มีเมื่อเขากล่าวดังนี้ชื่อว่ากล่าวโดยชอบหรือมานพท่านพระโคดมไม่ใช่เช่นนั้นรูปดำรูปขาวมีคนเห็นรูปดำรูปขาวก็มีคนเห็นรูปเขียวรูปแดงรูปสีชมพูก็มีรูปที่เสมอและไม่เสมอก็มีคนเห็นรูปทั้งที่เสมอและไม่เสมอก็มีหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มีคนเห็นหมู่ดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็มีเราไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นย่อมไม่มีผู้ที่กล่าวดังนี้ไม่ชื่อว่ากล่าวโดยชอบเลยท่านพระโคดมมานพพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันก็ฉะนั้นเหมือนกันแลเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุเขาจักรู้จักเห็นจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ได้อย่างนั้นหรือข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มโนท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรพราหมณ์มหาศาลชาวโกศลคือจังกีพราหมณ์ต ารุกขพราหมณ์โภครสติพราหมณ์ชานุโสณีพราหมณ์หรือโตนยพราหมณ์บิดาของท่านมีวาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นกล่าวตามสมบัติหรือไม่ตามสมบัติเป็นอย่างไรตามสมบัติท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นพิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือไม่พิจารณาแล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องพิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกรมก็วาจาดีที่พราหมณ์มหาศาลเหล่านั้นรู้แล้วจึงกล่าวหรือไม่รู้แล้วจึงกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องรู้แล้วจึงกล่าวก็วาจาดีอันประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ที่พราหมณ์สารเหล่านั้นกล่าวข้อนี้เป็นอย่างไรก็ต้องเป็นวาจาที่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระกรมดูก่อนมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรถ้าเมื่อเป็นเช่นนี้พรามโปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกล่าวตามสมมุติหรือไม่ตามสมมุติก็ต้องกล่าวตามสมมุติท่านพระกรมเป็นวาจาที่รู้แล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่รู้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นวาจาที่ไม่รู้ท่านพระกรมก็เป็นวาจาที่พิจารณาแล้วจึงกล่าวหรือเป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วก็เป็นวาจาที่ไม่ได้พิจารณาแล้วจึงกล่าวท่านพระกรมถ้าอย่างนั้นวาจาที่กล่าวแล้วนั้นประกอบด้วยประโยชน์หรือไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็ต้องเป็นวาจาที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ท่านพระกรมมานพนิวรณ์5ประการนี้แหละมีอยู่5ประการอย่างไรคือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉานิวรณ์5ประการเหล่านี้แลมานพพราหมณ์โปกรสาติโอปมัญญโคตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันถูกนิวรณ์5ประการนี้ร้อยรัดไว้แล้วปกคลุมไว้แล้วห่อหุ้มไว้แล้วเขาจักรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษอันควรแก่ความเป็นอริยะยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพกามคุณ5ประการนี้มีอยู่5ประการอย่างไรคือรูปที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจชวนใจให้รักชักให้ใกล้ให้เกิดความกำหนัดเสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยหูกลิ่นที่จะพึงรู้แจ้งด้วยจมูกรสที่พึงรู้ด้วยลิ้นผลิตภัณฑ์ที่จะพึงรู้แจ้งด้วยกายทั้งหลายนั้นเป็นที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจน่ารักชักให้ใคร่ชวนใจให้กำหนัดกามคุณ5ประการนี้แลมีอยู่มานพโอกรสาติโอปมัญญโกตผู้เป็นใหญ่ในสุภกวันกำหนัดแล้วหมกมุ่นแล้วด้วยกามคุณ5ประการนี้ถูกกามคุณ5ประการนี้ครอบงำแล้วไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอนออกบริโภคอยู่เขาจะรู้จักเห็นหรือจะทำให้แจ้งชัดซึ่งญาณทัศนะอันวิเศษของพระอริยะอย่างสามารถยิ่งกว่าธรรมดาของมนุษย์ได้อย่างนั้นข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลพึงอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อจึงติดไฟขึ้นและพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อไฟอย่างไหนหนอมีเปลวมีสีและมีแสง ท่านพระโคดมถ้าการติดไฟอันไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อเป็นฐานะที่มีได้แล้วไฟนั้นก็จะพึงมีเปลวมีสีและมีแสงมนุษย์ข้อที่บุคคลจะพึงติดไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีไม้เป็นเชื้อได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เว้นจากผู้มีฤทธิ์มนุษย์เปรียบเหมือนไฟอาศัยหญ้าและไม้เป็นเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวว่าปีติอันอาศัยเบญจกามคุณนั้นก็เปรียบฉะนั้นเปรียบเหมือนไฟที่ไม่มีหญ้าและไม่มีเชื้อติดอยู่ฉันใดเรากล่าวปีติที่เว้นขาดจากกามเว้นขาดจากอกุศลก็ฉะนั้นก็ปีติที่เว้นจากกามจากอกุศลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดแล้วจากกามสงัดจากอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกปีตินี้แลเว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนบอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในให้เป็นธรรมอันเอกผุดมีขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่แม้ปีตินี้ก็เว้นจากกามเว้นจากอกุศลธรรมมโนบในธรรมะห้าประการที่พวกปรามทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลปรามทั้งหลายบัญญัติธรรมข้อไหนเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลที่มีผลมากกว่าท่านพระโคดมปรามทั้งหลายบัญญัติเรื่องจาคะเป็นธรรมะเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลว่ามีผลมากกว่าปรามทั้งหลายบัญญัติอย่างนี้มโนบท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในการบริจาคฐานนั้นจะพึงมีมหายันเกิดขึ้นเฉพาะแก่พราหมณ์คนหนึ่งกระนั้นพราหมณ์สองคนมาด้วยหวังว่าจะเสวยมหายันของพราหมณ์ชื่อนี้ก็พราหมณ์สองคนนั้นคนหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าโอ้หนอขอเราเท่านั้นพึงได้อาสนะที่เลิศได้น้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์อื่นไม่พึงได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเลยแต่ข้อนี้เป็นฐานะที่มีได้คือพราหมณ์คนอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดพราหมณ์ผู้ที่คิดนั้นไม่ได้พราหมณ์นั้นก็จะโกรธน้อยใจว่าพราหมณ์เหล่าอื่นได้อาสนะที่เลิศน้ำที่เลิศบิณฑบาตที่เลิศในโรงพัดเราไม่ได้มานพก็พราหมณ์ทั้งหลายย่อมบัญญัติวิบากอะไรของกรรมนี้ท่านพระโคดมในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายย่อมให้ทานด้วยคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านั้นอันพราหมณ์ผู้นี้ทำให้โกรธให้น้อยใจดังนี้หาไม่ได้ในเรื่องนี้พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์เท่านั้นโดยแท้มโนบเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายสิท่านพระโคดมเมื่อเป็นอย่างนี้ข้อที่พราหมณ์ทั้งหลายให้ทานอันเป็นการอนุเคราะห์นี้ก็เป็นบุญญกิริยาวัตถุข้อที่6ของพราหมณ์ทั้งหลายนั่นแหละ มานพธรรม5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลท่านพิจารณาเห็นมีมากที่ไหนท่านพระโคดมธรรม5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์เพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีกิจการงานมากมีอธิกรณ์มากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้พูดจริงเสมอร่ำไปได้และเพราะคฤหัสถ์มีความต้องการมากมีอธิกรณ์มากมีกิจการงานมากมีการเริ่มต้นมากจะเป็นผู้มีความเพียรจะเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นผู้มากด้วยการสาธยายจะเป็นผู้มากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปก็ไม่ได้ส่วนบรรพชิตมีความต้องการน้อยมีกิจการงานน้อยมีอธิกรณ์น้อยมีการเริ่มต้นน้อยจึงเป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเสมอร่ำไปได้ท่านพระโคดมธรรม5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลข้าพเจ้าพิจารณาเห็นมีมากในบรรพชิตมีน้อยในคฤหัสถ์มานพธรรมะ5ประการเหล่านี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลเรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมะวินัยนี้เป็นผู้พูดจริงเธอรู้สึกว่าเราเป็นผู้พูดจริงย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริขารของจิตเพื่ออบรมไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนมานพภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์มากด้วยการสาธยายมากด้วยการบริจาคเธอย่อมรู้ว่าเราเป็นผู้มากด้วยการบริจาคย่อมได้ความรู้อัตถะย่อมได้ความรู้ธรรมะย่อมได้ความปราโมทอันประกอบด้วยธรรมความปราโมทอันประกอบด้วยกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนก็ทำ5ประการนี้แหละที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลนี้เรากล่าวว่าเป็นบริการของจิตเพื่ออบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตตยบุตรได้กราบทูลถามดังนี้ว่าท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมทรงรู้จักหนทางเพื่อความเป็นสายของพรหมมานพท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรในบ้านนรกรคามใกล้จากที่นี้บ้านนรกรคามไม่ไกลแต่อยู่ใกล้ที่นี้ไม่ใช่หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมบ้านนรกรคามใกล้ที่นี้ไม่ไกลจากที่นี้มานพเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกรคามนี้แลออกจากหมู่บ้านไปในขณะนั้นพึงถูกถามถึงหนทางไปหมู่บ้านนรกรคามจะพึงชักช้าหรือตกประมาท อย่างนั้นหรือข้อนั้นไม่เป็นอย่างนั้นท่านพระโคดมเพราะว่าบุรุษนั้นทั้งเกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกอรกามรู้จักหนทางของบ้านนรกอรกามอย่างดีมานพบุรุษผู้เกิดแล้วทั้งเจริญแล้วในบ้านนรกอรกามนั้นถูกถามถึงทางของบ้านนรกอรกามไม่พึงชักช้าหรือตกประมาแลตถาคตถูกถามถึงพรหมโลกหรือปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกก็ไม่ชักช้าหรือตกประมาเช่นเดียวกันมานพเราย่อมรู้จักทั้งพรหมโลกและปฏิปทาเรื่องให้ถึงพรหมโลกอันหนึ่งผู้ปฏิบัติด้วยประการใดจึงเข้าถึงพรหมโลกเราย่อมรู้ชัดซึ่งประการนั้นด้วยท่านพระโคดมข้าพเจ้าได้สดับมาว่าพระสมณโคดมแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมข้าพเจ้าขอโอกาสขอท่านพระโคดมโปรดแสดงทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดมานพแต่เช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวสุภามานพโตตีบุตรทูลรับสนองพระผู้มีพระภาคแล้วตอนทางไปพรหมโลกพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพก็ทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามระยะนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยเมตตาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดที่เป็นกามาปจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นมานพเปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่โดยไม่ยากฉันใดเมื่อเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดเป็นกามาปจรที่ภิกษุนั้นทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมเป็นรูปาวจรนั้นแม้ข้อนี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสหายของพรหมมานพอีกประการหนึ่งภิกษุมีใจประกอบด้วยกรุณามีใจประกอบด้วยมุทิตาและมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแต่ละอย่างละอย่างแผ่ไปสู่ทิศที่หนึ่งทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันตามในย่านี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางแผ่ไปตลอดโลกทั่วสัตว์ทุกเหล่าเพื่อประโยชน์แก่สัตว์ทั่วหน้าในที่ทุกสถานด้วยใจอันประกอบด้วยกรุณามุทิตาและอุเบกขาอันไพบูลย์เป็นมหากตะไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ก็เมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุนั้นเจริญแล้วอย่างนี้กรรมใดเป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจักไม่เหลืออยู่ไม่มั่นคงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้น มนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังแข็งแรงพึงให้คนรู้ได้ตลอดทิศทั้งสี่ไม่อยากฉันใดเมื่อกรุณามุทิตาและอุเบกขาเจโตวิมุตติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ก็ฉะนั้นกรรมใดที่เป็นกามาวจรที่ภิกษุทำแล้วกรรมนั้นจะไม่เหลืออยู่ไม่คงอยู่ในกรรมอันเป็นรูปาวจรนั้นแม้ก็นี้ก็เป็นทางเพื่อความเป็นสายของพรหมเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วสุภมานพโตทยบุตรได้กราบทูลเป็นว่าข้าแต่พระกรมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะข้าแต่พระกรมผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนะพระองค์ทรงประกาศธรรมะด้วยอเนกปริยายเปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือจุดประทีปไว้ในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีตาจะเห็นรูปได้ฉะนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งขอท่านพระโกรมโปรดทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าแต่พระโกรมผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลลาไปณบัดนี้ข้าพระองค์มีกิจมากมีกรณียะมากพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพท่านจงสำคัญเวลาอันสมควรณบัดนี้เถิดกระนั้นแลสุภะมานพโตทยบุตรเพลิดเพลินในภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกออกจากอาสนะถวายบังคมกระทำประทักษิณแล้วกลับไปก็สมัยนั้นชานุโสณีพราหมณ์ออกจากพระนครสาวัตถีโดยรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดตั้งแต่ยังหัววันได้เห็นสุภมานพโตทยบุตรกำลังมาแต่ไกลจึงได้ถามสุภมานพโตทยบุตรว่าท่านพระตวชะท่านไปไหนมาแต่วันสุภมานพตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้ามาจากสำนักพระสมณโคดมที่นี้เองชานุโสณีพราหมณ์จึงได้ถามว่าก็ท่านสุภมานพจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรท่านสุภมานพพระรัตวาชะเห็นจะเป็นบัณฑิตรู้พระปัญญาอันเฉียบแหลมของท่านพระสมณโคดมสุภมานพจึงตอบว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมผู้ใดพึงรู้เท่าพระปัญญาอันเฉียบแหลมของพระสมณโคดมแม้ผู้นั้นก็จะพึงเป็นเช่นกับสมณโคดมนั่นเองชานุโสณีพราหมณ์กล่าวว่าพึ่งได้ฟังท่านพระรัตวาชะสรรเสริญพระสมณโคดมด้วยการสรรเสริญอย่างยิ่งอย่างนี้สุภมานพท่านผู้เจริญข้าพเจ้าจะเป็นใครจะเป็นอะไรเล่าจึงจะสรรเสริญพระสมณโคดมก็ท่านพระโคดมอันเทวดาและมนุษย์สรรเสริญแล้วสรรเสริญแล้วประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันหนึ่งธรรมะ5ประการนี้ที่พราหมณ์ทั้งหลายบัญญัติเพื่อทำบุญเพื่อยินดีกุศลพระสมณโคดมตรัสว่าเป็นบริการแห่งจิตเพื่อการอบรมจิตไม่ให้มีเวรไม่ให้มีความเบียดเบียนเมื่อสุภมานพโตทยบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วชานุโสณีพราหมณ์จึงลงจากรถอันเทียมด้วยม้าขาวทั้งหมดแล้วห่มผ้าเฉียงบ่าข้างหนึ่งน้อมอัญชลีไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเปล่งอุทานว่าเป็นลาภของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าประเสนทิโกศลทรงได้ดีแล้วหนอที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับในแว่นแคว้นของพระองค์ดังนี้แหละ สุภาสูตรจบจุลกรรมวิพังคสูตรการจำแนกแจกแจงกรรมสูตรเล็กมีในสมัยหนึ่งที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่วิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตเมืองสาวัตถีก็สมัยนั้นแลสุภาพมานพโตทยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพอทักทายปราศัยให้เป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็ได้นั่งนะที่ควรข้างหนึ่งสุภาพมานพโตทยบุตรเมื่อนั่งเรียบร้อยแล้วจึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่ท่านพระโคดมผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตคือมนุษย์ทั้งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั้นบ้างมีอายุยืนบ้างมีโรคมากมีโรคน้อยบ้างมีผิวพรรณซามมีผิวพรรณงามบ้างมีศักดาน้อยมีศักดามากบ้างมีโภคะน้อยมีโภคะมากบ้างเกิดในสกุลต่ำหรือเกิดในสกุลสูงบ้างเป็นคนไร้ปัญญาหรือมีปัญญาบ้างข้าแต่ท่านพระกรมผู้เจริญอะไรหนอแลเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ปรากฏความเลวและความประณีตพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่ามานพสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวหรือประณีตได้มานพปฏิปทาเป็นไปเพื่อมีอายุยืนนี้คือการละปาณาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตวางอาทยาและสาตราได้มีความละอายถึงความเอ็นดูกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่มนพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยนี้คือเป็นผู้มีปกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือหรือก้อนดินหรือต้นไม้หรือสาตรามนพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความน่าเลื่อมใสนี้คือเป็นคนไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นเคืองถูกเขาว่าแม้มากก็ไม่ขัดใจไม่โกรธเคืองไม่พยาบาทไม่มาร้ายไม่ทำความโกรธความร้ายความขึงเครียดให้ปรากฏมนพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีศักดามากนี้คือความมีใจไม่ริษยาไม่มุ่งร้ายไม่ผูกใจอิจฉาในลาภสักการะความเคารพความนับถือการกราบไหว้และการบูชาของคนอื่นมนพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากนี้คือการให้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเรื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยเรื่องตามประทีปแก่สมณะหรือพราหมณ์มนพปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีตระกูลสูงนี้คือเป็นคนไม่กระด้างไม่เย่อหยิ่งย่อมกราบไหว้คนที่คนกราบไหว้ลุกรับคนที่คนลุกรับให้อาสนะแก่คนที่สมควรแก่อาสนะให้ทางแก่คนที่สมควรแก่ทางสักการะคนที่ควรสักการะเคารพนับถือบูชาคนที่ควรเคารพนับถือบูชามนุษย์ปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากนั่นคือ การเข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วสอบถามคำถามดังนั้นมนุษย์ด้วยประการชนีแลปฏิปทาที่เป็นไปเพื่ออายุสั้นย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุสั้นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีอายุยืนย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีอายุยืนปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโรคน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโรคน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีผิวพรรณซามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีผิวพรรณซามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเป็นผู้น่าเลื่อมใสย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนน่าเลื่อมใสปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดาน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดาน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีศักดามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีศักดามากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะน้อยย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะน้อยปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีโภคะมากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีโภคะมากปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลต่ำย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลต่ำปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อเกิดในสกุลสูงย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนเกิดในสกุลสูงปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญาสามย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญาสามปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อมีปัญญามากย่อมนำเข้าไปสู่ความเป็นคนมีปัญญามากมนุษย์สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสดังนี้แล้วสุภามานพโตไรยบุตรได้กราบทูลว่าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดฉันนั้นข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอพระโคดมจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจุลกัมมวิภังคสูตรจบ
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือสุภสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายและบางส่วนของจุลกัมมวิภังคสูตรทั้งสองเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่สุภามานพไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าเป็นลำดับที่มานพคนนี้ได้เข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วฟังธรรมช่วงของกลางพระสูตรจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพฤหัสในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามรับฟังได้ทางระบบพอดแคสต์YouTube Channel หรือ Facebook Fanpage หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะนายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเราอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทางด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ์
6: กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตน หรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

สวัสดีค่ะรายการข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกันนะคะกับดิฉัน

สำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเพราะว่าฝนค่อนข้างเริ่มมาเยอะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านของภาคตะวันออกทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันว่าให้ดูในเรื่องของน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศเช้านี้3กันยายน2569อัปเดตเมื่อช่วงเวลา5นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำกันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนนะคะสำหรับวันนี้3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็น depression และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะในระยะนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ขอให้เช็คทางด้านของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในระยะนี้ค่ะมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสทนชกันค่ะซึ่งได้มีการออกมาแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันของทางประเทศไทยก็ถือว่าส่งผลให้แม่น้ำโขงตอนนี้มีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569โดยทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนชตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคาดการณ์การขัดตั้งแต่วันนี้3กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ซึ่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2ถึง4เมตรด้วยกันค่ะก็มีแนวโน้มความเสี่ยงระดับที่ของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าระดับวิกฤตหรือว่าหากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งค้าและเมืองบึงโขงหลงค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็พระธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารดอนตาลค่ะรวมถึงริมน้ำบางสาขาในประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ในได้อย่างสะดวกในระยะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือการสำหรับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกมาแจ้งเตือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะคะ
6:14 นนะคะเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรี

0: มนตรีท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทางด้านของนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถือว่ามีภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมขับร้องและเล่นดนตรีร่วมกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนรอคอย 10:30 นวันนี้โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยนะแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสหรัฐอเมริกาในปี2028นะเดี๋ยววันนี้ท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดปุ่มโอนเงินรางวัลแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะขออภัยมารายงานตัวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ16:16พูดถึงนักกีฬาก็โอ้โหหลายท่านดีใจมากเลยนะเหมือนเราไปเล่นในสนามเลย
0: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าจะไปช่วยนักกีฬาเนี่ยสาวตบลูกหนังลูกยางไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่ไปรอเชียร์อยู่หน้าเน็ตแล้วนะไปช่วยที่จะเสิร์ฟ
1: ใช่นะคะซึ่งนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับแล้วก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาครูผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาด้วยที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะท่านนายกเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะคือตอนที่เขานะคะลูกสุดท้ายใช่ไหมพอได้รู้ว่าชนะเนี่ยโอ้โหคือเสียงไทยแลนด์เนี่ยคือกล้องมาเลย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จปีนี้ปี2026ใช่ไหม
0: ค่ะอีก2ปี
1: นะคะซึ่งท่านนายกก็เดี๋ยววันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม
0: ์คือเข้าตรงนักกีฬาเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรเลย
1: เข้าบัญชีเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือเราจะเคยถ้าเป็นเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เราจะลุ้นตอนแบบ อะไรนะปันผลสหกรณ์เข้าบัญชีบึ้ง1 3 2 1บึ้งเราก็โอ้โหโทรศัพท์แต่ละคนอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เห็นว่าสัก 10:30 โดยประมาณแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น NBT Connect NBT 2 HD รวมถึงเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางด้านของบรรยากาศให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็รับชมกันเนาะติดตามกันสัก 10:30 โดยประมาณค่ะ
1: เบื้องต้นนะคะคร่าวๆเห็นบอกว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชนก็ร่วมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาลูกตบลูกนักตบลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026คือได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะนักกีฬาเนี่ย14คนก็เงินรางวัลต่อคนประมาณ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนอีก 840,000 บาทสมาคมกีฬาอีก 2,520,000 บาทภาคเอกชนที่สมทบเพิ่มด้วย5 ล้านประมาณนี้ก็นะเยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหแบบดีใจน่ะดีใจช่วงนี้ไทยแลนด์เราเนี่ยชื่อเสียงโอ้โหแบบมาติดๆตั้งแต่น้องเนเน่เลยนะ
0: อเมริกาหลายด้านก็คือทำให
1: ้ชาว
0: ต่างชาติได้รับทราบนะว่าคือคนไทยเนี่ยอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
1: อัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศกัน
1: ใช่วันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณสัก11 ล้านกว่าเกือบ12 ล้านนะคะเมื่อคุณผู้ชม
0: ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อยนะที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามในประเด็นเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปดูไปติดตามแล้วก็ไปดูเหตุไประงับเหตุกัน
1: เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุนักเรียนชายด้วยนะ
0: ค่ะคือล่าสุดทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะคะการใช้เหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในโรงเรียนโรงเรียนคือวชิระประการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทางด้านของนายตติยะพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านแถลงความคืบหน้าเหตุการใช้อาวุธปืนนะคะภายในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยในส่วนของการแถลงการเนี่ยท่านบอกว่าเวลาสักประมาณ 14:05 นโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียนวชิระประการวิทยาคมแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยิงขึ้นฟ้าหลายนัดนะคะขณะที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวานนี้จากเหตุเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคือเรียกว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละก็คือไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีบุคลากรหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกำชับนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี
1: ้
0: ก็คือ1เรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรก2ก็คือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธและดำเนินการตามกฎหมาย 3. ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 4. ค่ะดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 5. ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุโรงเรียนตอนนี้นะคะได้รวบรวมและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ประกอบในการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นเยาวชนค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้กระทบต่อเด็กครอบครัวและกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ยืนยันนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดและจะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอันนี้เป็นปูทางรับความช่วยเหลือเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้ทางด้านนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการไปสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะคะโดยเน้นพื้นที่2ลักษณะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกันยายนจนถึงกลางเดือนโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนจังหวัดต้องติดตามการสำรวจในพื้นที่ภายใน15กันยายนนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือกบอและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัดในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะอันนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยทางด้านของนางสาพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นถึงซึ่งรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569แล้วนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนอีก1กรณีค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการและก็ย้ำนะคะว่าให้เร่งดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะพร้อมให้เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นต้องผูกพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายชาชาสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็มีการสั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่นะคะเพื่อจะทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะมีการตรวจสอบโครงการต่อไปนะคะคือท่านผู้ว่าก็ให้สั่งการแบบนี้ใช่ไหมคะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ระบุเพิ่มเติมว่า Data Center มันใหญ่มากนะคะในกรุงเทพเนี่ยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือว่าห้างใหญ่ๆใช้น้ำ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก
0: ็
1: ถือว่า Data Center เนี่ยยังใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้น้ำในการระบายความร้อนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการประปาประชาชนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าประปาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็รอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทางหลายๆท่านติดตามราคาน้ำมันขึ้นๆลงๆเลยนะช่วงนี้ขึ้นเพราะว่าสหรัฐนะคะกับฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะขอเปลี่ยนชื่อช่องแคบเป็นช่องแคบอเมริกานะคะบางอย่างก็จะขอชื่อทรัมป์ด้วยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมๆกับในส่วนของกองทัพเรือก็จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซด้วย
0: ค่ะก็เพื่อหลายๆด้านนะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานของเราด้วยที่เราจะต้องรับมือกัน
1: และต้องระมัดระวังในการเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสภานายจ้างยื่นข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็วันเกรงกันว่าจะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะส่วนกรมควบคุมโรคก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นอกจากโควิด-19 แล้วก็คือโรคฝีดาษวานรนะคะหลังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาคือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนรู้ทันความเสี่ยงสังเกตอาการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะส่วนแถวๆโซนพัทยาคึกคักกันนะ
0: คึกคักเพราะว่าเรือของกองทัพสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีการ แจ้งข่าวกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันในเรื่องต่างๆเพราะว่ามาพักผ่อนนะ
1: มาพักผ่อน
0: 5,000 นายเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก
1: ใช่ตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่คึกคักยิ่งไปกว่านั้นคือบรรดาครีเอเตอร์อินฟูทั้งหลายไปทำคอนเทนต์กันนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้คลองถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าหาสาเหตุของต้นเพลิงนะคะผู้ว่ากทม.ก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ช็อปแช่การให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ละ
6: กลโกงเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลโกง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
11: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่า Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ. 2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั้นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน1การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน2ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง3การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการลาโหมและความมั่นคง4ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้ง2ประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกร้อยละ 14 ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่2ครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่3ครับคือสมดุลรายได้ต ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโข่งและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่าสคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกล่เกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝั่งผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airlineร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับ ที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจํา2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองล่ะครับปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 6:53 กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ทุกท่านทุกที่เลยนะคะพี่พงษ์ชยาบอกว่าติดตามอยู่ข่าวยามเช้าฟังทุกวันครับนครปฐมอากาศเย็นสบายดีส่วนพี่อเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยนะคะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่เพนทิชาก็ทักทายเราพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะพี่ไพบูลย์พี่บุญชัยพี่พรเทพพี่สมัยนะคะพี่พงศักดิ์พี่มาลีน้องข้าวหอมพี่สุพิชบอกว่าติดตามอยู่นะคะพระรุ่งขติยานมัสการค่ะตีของร้องข่าวเยี่ยมชัดเจนค่ะน้องพี่นี่พี่พี่สมัยบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะผู้ประกาศท่านนี้ก็มารออ่านข่าว7 โมงเช้าแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณจำลองบอกว่าฟังอยู่หอกระจายข่าวได้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะพี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นนี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะคะรับฟังและรับชมอยู่นะครับพี่พงษ์นเรศพี่สมยศก็บอกว่าคุณน้อยคุณแอลมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศครึ้มครึ้มฝนยังไม่ตกครับภาพเสียงชัดเจนดีครับคุณน้อยมาช้าแต่ก็มาครับขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้เรามาติดตามกันหน่อยเขามาเขาเดินทางมาได้2วันนี้แล้วนะสำหรับการจัดงานสีสันไทย5วัน4ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเนี่ยเริ่ม4 โมงเช้าถึง3 ทุ่มครึ่งเข้าชมฟรีนะคะไปกันได้ที่ฮอล์78 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะกับสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Exhibition Hall 7-8 เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปกันอยากจะเชิญชวนไปเปิดประสบการณ์แบบไทยๆจากทั่วๆภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานเขาเปิดกันมาเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสาวิตาไทยเสร็จได้เปิดงาน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนไปเขามีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแบบตัวเองด้วยนะยิ่งยุคนี้ใครหลายคนก็หาคอนเทนต์กันอยู่นะคะก็เชิญชวนกันนะคะงานมีจนถึงวันที่6กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ก็เห็นว่างานคราฟต์กระเป๋าจักสานสวยๆเยอะเลยนะเสื้อผงเสื้อผ้าชุดไทยๆอ่ะไปกันหน่อยที่เราโจหัวกันไปข้ามไปชลบุรีกันเลยใครก็บอกว่าคึกคักมาก
0: ไปยังไงคุณไปชลบุรีไปยังไง
1: ขับรถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปข
0: ับ
1: ไปยาวๆนะ
0: ค่ะคึกคักคึกคักจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่พี่ทหารเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกใช่ไหมเนี่ย
1: เมื่อวานนี้เรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรือ USS
0: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร
1: ์อับราฮัมลินคอล์นเมื่อวานนี้ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงน่านน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ายกพลขึ้นบกที
0: ่
1: ชลบุรีเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย 5,000 กว่านายก็ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับเมื่อวานนี
0: ้
1: นะทางเห็นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจให้บริการในพื้นที่เห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมาก
0: ๆค่ะ
1: ข่าวนี้สวทชลบุรีส่งมานะบอกว่าคึกคักมากเลย
0: ค่ะ
1: นะขอบคุณสวทชลบุรีด้วยส่งข่าวกันมาค่ะ
0: คือจั่วมาแค่นี้ใช่ไหม
1: จั่วมาประมาณนี้ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปติดตามได้นะเ ชื่อว่ามีหลายคอนเทนต
0: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทางพื้นที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะในการเยือนครั้งนี้ก็พักครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย
1: ค่ะ
0: มีเหมือนเป็นมีสามีคนดังด้วยอ่ะใช่ป่ะใช่คุณบรูโน่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: หรือว่า AI หรือไม่ใช่หรือตัวจริง มีคนถามมา
1: ไปปราจีนบุรีกันต่อซะหน่อยเพราะว่าเขาเตรียมจัดงานนะคะคเนศจตุรถีพิพิธทัศนาพญาครุฑาคืนถิ่นเดี๋ยวเขาจะจัดงานกัน18-20นะคะที
0: ่
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรีก็เตรียมที่จะไปเที่ยวกันได้ปราจีนบุรีค่ะ
0: ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อ4นาทีที่ผ่านมาขออนุญาตอ้างอิงไทย PBS News นะคะบอกว่าทรัมป์เนี่ยเปิดเผยปฏิบัติการโจมตีอิหร่านระลอกใหม่ใช้เวลาไม่นานล่าสุดยอดเสียชีวิต19คนขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผยเหตุอิหร่านโจมตีเรือน้ำมันของซาอุขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสทำให้ลูกเรือฟิลิปปินส์เสียชีวิต2รายค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 น.นะคะคุณพัพพีแล้วก็น้องคณิษฐายิ้มดีนะคะรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับน้องโจสวิสสมนัสเราลาไปแล้วค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รองรับแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทาน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายรอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5และแถลงข่าวร่วมกันโดยทั้งสองฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าและเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรม